0: เดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcord News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
4: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านยุยลี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัลนะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมี ที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ

0: A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
1: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับได้การที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะดูตรวจดูทุกคันว่าจะมี import license และมีการ earning money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันมีก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ import license กับเรื่องของ earning moneyแล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างพวบพาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาทั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จบเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวบดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัด

ตับรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทําครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลทางในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้านะครับซึ่งที่เป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10 กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรก็มีความสำคัญกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับตอนนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะเราถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2 ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี้ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันก็มีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดงนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่า

0: ที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2 ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3 ปี 4 ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาและจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤตคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตเอื้อวิทย์สถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกฤตบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2 คนเรา 2 คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมง57นาทีนะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมกเคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาณต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
1: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และ

0: ขอสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขอสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมย์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมย์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พรรครุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอนจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลวหวั่นจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
0: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัสมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัสจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูล

0: งโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอยติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมาธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับหย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมาธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด5/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญสว1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพ.ร.ก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โต้ข้อครหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันค่ะ
0: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐ

0: ไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส.โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพักส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากส.ส.สุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแล้วว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสเน้นเป็นเคสไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะไพ่แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชื้อเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
0: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและ

0: ผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้4แสนล้านส่งภายใน7วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาร์เซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
0: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทย plus คลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทย plus กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
1: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชน plusเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นบอลโลกและวีซ่าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีเพิ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรส์ค่ะ
0: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัฐ
1: ฝักบุญน้ำมันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยปลุกยื่น DSI ชี้พิรุธรับเข้าส่งออกชุดสุดซอยร้อง DSI ฟันผิดเพิ่มเติมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริง
0: BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขนข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ทัพภาค1เปิดเวทีเสวนาถอดรหัสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
1: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟล์แอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองการค่ะสลดกลางเมืองการลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศกรจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยกำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2000

0: 26ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยังซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออ
1: ่ะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตกันก่อนนะครับก่อนที่จะรับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับรู้สึกมาไกลจากทางโหจังหวัดหนองคายเลยล่ะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะขอบคุณช่วงเวลาจ่อคิวพิษด้วยนะครับโดยทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนะฮะวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากเสียงร้องของกวางดวงฤทัยนะครับนะฮะซึ่งมีการฟีเจอริ่งกับเท่จำปาศักดิ์ด้วยนะครับเพลงชื่อพบกันผูกกันนะครับคำร้องและทำนองโดยหวายนิพพไดนะครับเรียบเรียงโดยโตโมสตูดิโอนะครับอ่ะในช่วงเวลาจอกคิวพิษถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคกันนะครับมาไกลจากทางจังหวัดหนองคายนะครับ

0: นโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขออภัยนะครับรอนานไปนิดนึงคุณบุญเพลง
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณบุญเพลงอยู่แถวไหนจังหวัดอะไรครับ
4: จังหวัดหนองคาย
2: หนองคาย
4: ตำบลมะท่าหนองคว
2: งอะไรนะตำบลอะไรนะ
4: อยู่ตำบลมะท่าหนองควงนะครับ

0: ะไรนะคะ
1: วัดธาตุทองกวน
0: ทองกวนเหรอคะ
1: ครับอาสาบางคน
2: อำเภออะไรครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอเมียง
0: อำเภอเมือง
2: หนองคายเมื่อวานนี้ฝนตกไหมครับ
1: ตกครับ
2: วันนี้ล่ะตกไหม
1: ยังไม่ตก
2: โอ้ยังไม่ตกเลยแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับคุณเป็นเพลงครับ
1: นวดแขนไทยนะครับ
2: อ๋อร้านเปิดกี่โมง
1: 8โมงครับ
2: 8โมงเช้าเลยเปิดแต่เช้าเลย
1: คร
2: ับ แล้วปิดกี่โมงครับ
1: บางวันก็ที่5โมงบางวันก็ทุ่มหนึ่ง
2: มีหมอคนเดียวหรือว่าเป็นหลายหมอครับ นวดคนเดียวนวดในบ้านหรือว่านวดในร้านหรือว่ายังไงครับ
0: มีชื่อร้านไหมคะ
1: มีชื่อร้านครับ
2: อ๋ออยู่ในบ้านนะครับ
1: บ้านในซอยบางวันก็ของมันในบ้าน
2: ออ
1: กก็เปิดที่นอก
2: ชั่วโมงเท่าไหร่ครับมีนวดไทยนวดอะไรยังไงบ้าง
1: คิดชั่วโมงละร้อยครับ
2: โอ้ชั่วโมงละร้อยถูกจังเลยอ่ะ
0: โอ้
1: ครับ
2: ไปปลาอุ้ม
0: แต่ต้องตีตั๋วไปหนองคายนี
2: ่นั่งรถไฟไป
1: ได้ครับ
0: ไปด้วยชั่วโมงละร้อย
2: ค่ารถค่าลาหมดเป็นหมื่น
0: ราคาน่ารักมากเลยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ชาวเมืองหนองคายเขาไปอุดหนุนให้กำลังใจดีกว่าเนาะอยู่พิกัดอีกทีนะพูดให้ชัดๆนิดนึงผมยังฟังไม่ค่อยถนัดอ่ะอยู่ตรงไหนนะ
1: ฮะอ
2: ยู่บริเวณไหนครับที่เปิดนวดเนี่ย
1: อยู่ทางตำบลท่าตองควรลงไปหน้าวัดกอน้อยตลาดกอน้อย
2: อยู่ตรงตลาดกอน้อยอยู่อำเภอเมือง
1: ยังไม่เห็นตลาดกอน้อยตรงคาแคร
0: ์ตรงคาแคร์จ้ะ
2: คาแคร
1: ์คาแคร์แรกนะแต่ห้าเปิด
0: ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าชั่วโมงละร้อยเหรอคะ
1: ม
0: ีนวดอะไรบ้าง
2: นวดเย็นไม่มีวันหยุดเนาะ
1: นวดชายนวดแก้อาการแก้อะไรครับ
0: นวดแก้อาการ
1: ด้วยอะไรเงี้ย
2: นวดผ่อนคลาย
1: แก้อาการ
2: นวดอยู่คนเดียวเหรอครับหรือว่ามีหมออื่นด้วย
1: ผู้หญิง
2: อ๋อกาแฟผู้หญิง
0: นวดกาแฟด้วยแสดงว่ามี2ท่านเนาะ
1: ครับผม
2: นวดเต็มระบบหรือนวดน้ำมันนวดมะพร้าวนวดมะพร้าวเป็นยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ก็เอาน้ำมันมะพร้าวมานวดใช่ไหม
2: นวดน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมัน
1: ออยน้ำมันอะไร
2: อ๋อนะฮะดีที่ตลาดก่อนน้อย
0: น้ำมันมะพร้าวก็ชั่วโมงละ100เหรอคะราคาเท่ากันเหรอคะ
1: ตั้งไว้150ครับ
0: อ๋อ150ราคาน่ารักมาก
2: โอ้นะฮะเอาใครที่แวะไปแถวอำเภอเมืองหนองคายนะครับก็ไปใช้บริการได้นะครับหรือไปท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้อากาศกำลังสบายเลยฝนตกลงมาหลายจุดหลายพื้นที่เนาะหนองคายนะครับหรืออยู่ในตัวเมืองหนองคายที่รับฟังเราสองคนด้วยนะครับจะ
1: อยู่
2: แถวตลาดก่อน้อยนะครับ
1: ลองขึ้นมาต้องไปใช้ตลาดก่อน้อยนะครับ
2: อ่ะลองโทรศัพท
0: ์ให้โทรสอบถาม
2: ดีกว่าไหม
0: เนาะง่ายกว่าเนาะ
2: นะ088ใช่ไหมครับ563-6938นะครับ
1: ครับผม
2: 088-563-6938นะครับเพราะเราเองก็ไม
1: ่เล่นชื่อเบิ้มครับ
0: คุณเบิ้มเนาะติดต่อคุณเบิ้มนะคะ
2: คุณเบิ้ม
1: ครับ
2: ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนนะครับร้านนวดเยอะนะฮะ
0: ค่ะแล้วอย่างแต่ละวันประมาณคนลูกค้ามานวดวันนึงกี่คนคะ
1: แล้วแต่ครับบางวันก็คน2คน
0: อ๋อมันก็คน2คนเนาะ
2: ก็พออยู่ได้
0: พออยู่ได้นะคะ
1: เ
2: พราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านเนาะก็นวดในบ้าน
1: เสียอยู่ครับเสียอย
2: ู่อ๋อเสียค่าบ้านเนา
0: ะค่ะ
2: ค่ากินค่าอยู่นิดๆหน่อยก็พออยู่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ผู้บอกการมองไม่เห็นนะ
2: นะ
0: เดี๋ยวสายตา
2: โอ้โหแล้วผู้พิการทางสายตานี่ขอโทษนะ
0: นวดดี
2: นวดดีแล้วเขาจับเส้นเป็นแบบอะไรยังไงแบบ
0: เขารู้จุด
2: รู้จุดเนาะ
0: นวดมากี่ปีแล้วคะ
1: นวดพศ50กว่าแล
0: ้วโอ้พศ50นี่ก็เกือบ
2: มีฝีมือมีฝีไม้ลายมือแล้วนะครับ
1: ผ
2: มบอกเบอร์อีกทีนะ088-563-6938นะครับ088-563-6938นะครับวันนี้คุณบุญเพลงเลือกเพลงอะไรดี
1: ขนาดเพลงในฟังได้เบิดครับเปิดให้ได้ครับ
2: ได้ค่ะเห็นของกันน้องเมย์ไว้คนไกลบ้านพี่พรศักดิ์สังแสงใช่ไหมครับ
1: ครับเองเลยก็ได้คร
2: ับ พูดขอบคุณให้ผมนะครับเป็นภาษาอีสานนิดนึงภาษาหนองคายเนาะ

0: ับผม
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดกรดโซเดียม
0: ลดโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คำไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
1: แซ่บไม่ใช่หรอต้องแซ่บไม่ใช่หรอ
2: แซ่บหลายหลาย
0: แซ่บหลาย
1: หลายและสบู่ไมด้า
0: ลดไมด้า
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ช่วยลดสาเหตุอาการคัน
1: นะครับขอให้มีชาวลูกทุ่งมหานครที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าก็แวะไปท่องเที่ยวแถวหนองคายนะฮะ
2: ได้ไปใช้บริการ
1: อาจจะเมมเบอร์ไว้เลย0885636938เนาะช่วยเหลือคุณเพลงด้วยนะครับให้ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเลือกเพลงคนไกลบ้านพรศักดิ์สองแสงได้เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกเพลงมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเรทเพล
3: งฮิตฮิตสี่ภาพสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ชาวหนองคายนะครับนะฮะอยากจะอุดหนุนผู้พิการทางสายตาคุณนุ่นเพลงนะครับนะฮะเขานวดเต็มระบบนะครับนวดน้ำมันนวดมะพร้าวนะฮะชั่วโมงละร้อยเดียวเองตรงข้ามคาแคร์แถวแถวตลาดเกาะน้อยนะครับนะฮะไม่มีวันหยุดด้วยเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิการีบจองคิวกับคุณบุญเพลงได้เลย0885636938นะครับ0885636938นะครับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเนาะนะครับหรือใครจะไปพักผ่อนหรือจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายโอ้โหตอนนี้อากาศก็ดีนะครับนะฮะจะไปรถไฟจะไปเครื่องบินลงอุดรแล้วก็แบบ
2: ไปด้วยกัน
1: หรือจะไปชิลๆนะครับนะฮะลองเมมไว้นะครับโทรประสานกันดู0885636938นะครับวันนี้คุณเพลงเลือกเพลงของพี่พรศักดิ์ไว้นะครับคนไกลบ้านนะครับนะฮะออกแนวอีสานหน่อยนะครับนะฮะอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400 LINE @tljmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.tljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์อีก3เพลงนะครับ

0: 10เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับพี่พรศักดิ์สังแสงครับคนไกลบ้านที่พี่บุญเพลงเลือกไว้นะครับและชาวรถทุ่งมหานครเลือกกันต่อหลายเพลงเลยนะครับอีสานล้วนๆเลยนะครับอีสานบ้านเฮากัมพูรัชนีนะครับอีสานเมืองม่วนคู่แฝดโอเอและปิดท้ายด้วยสาวแหล่บ้านนาสง่ากับเชียงหมอนะครับ10เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยู่ในเมืองหนองคายแล้วอยากจะไปอุดหนุนให้กำลังใจผู้พิการทางสายตาคุณบุญเพลงนวดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิกานะครับ0885636938ครับ0885636938นะครับชั่วโมงไม่แรงเลยชั่วโมงละแค่ร้อยเดียวนะครับจะนวดแบบเต็มระบบก็ได้นวดน้ำมันก็ได้นวดน้ำนวดมะพร้าวก็ได้นะครับนะฮะชั่วโมงละร้อยเดียวตรงข้ามคาแคร์แถวๆตลาดเกาะน้อยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง17นาฬิกาไม่มีวันหยุดเลย0885636938นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสเตียงนะครับแล้วก็7-11สองเพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะนารีรำพึงจากวงฟรูครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่7ค่ะ
0: แล้วก็เซิร์งโนบิตะไรอันกาบบัณฑิตฟีเจอริงกับแบนโกะนะครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่17ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: อัศเซตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

าระผงประเสริฐนะครับขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9นาฬิกาค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
0: บังเอิญมันได้อ
1: ่ะ
0: เสียงร้องของแอนอรดีนะครับสับปะรดหรือจริยาพรหมพฤกษ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับหลังมาอยู่กับน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ SMS ที่468-9400 Line @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.LTMFM95.MCOT.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้พาดหัวในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพธุรกิจก่อนนะครับสคช.บอกว่าชี้ครั้งแรกรอบ10ไตรมาสนะครับบ่อนสัญญาณอันตรายนะครับแล้วก็มีการปิดโรงงานพุ่งนะฮ
1: ะ
0: สวนกิจการนะครับในขณะที่บริษัทน้ำมันรายหนึ่งสู้วิกฤตนะครับอัดงบประมาณ 2.3 แสนล้านนะครับลั่นน้ำมันไม่ขาดนะแล้วก็เรื่องของที่ประเด็นธนาคารโลกชี้แรงงานไทยนะครับทักษะสูงแต่ขาดโอกาสนะฮะเสี่ยงจะโดนAI แทนที่นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับในขณะที่มติชนรายวันครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับนะฮะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับนะฮะต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับรัฐกับเอกชนในการสกัดโกงนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่มีการห้ามปิดนะฮะข้อมูลนะครับนะฮะเจอรัฐมนตรีให้ยื่นทันทีนะครับนะฮะหมายถึงยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบทันทีนะครับกกร.ก็แนะนำให้ปรับนะฮะกฎหมาย7กลุ่มนะครับแล้วให้รางวัลการแจ้งสินบนนะครับ 30% ด้วยนะครับอุดช่องโหว่แล้วก็รื้อกฎหมาย

0: ครับแล้วก็เรื่องของทางด้านภาคธุรกิจเนี่ยหนุนฟรีวีซ่า30วันนะครับในขณะที่กมธ.ยังคงตามนะฮะเรื่องของรถไฟที่ชนรถเมย์อยู่นะครับและคัดกรองคนขับแล้วก็มีการเยียวยาต่อไปที่จังหวัดตราดนะครับซ้อมรับมือ BM 21ที่ถล่มนะครับชาวบ้านผวานะครับปะทะกับราชศักดิ์กัมพูชาเนี่ยโหนที่3นะครับลงไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ธุรกิจหนุนฟรีวีซ่านี่เขาบอกเชียงใหม่กับสมุยน
1: ะ
0: ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่กระทบนะครับท่านสุริยะก็ลุยควิกวินเกษตรนะครับ SME ขอจัดเวทีรับฟังนะครับในขณะที่มีประเด็นต่างๆตามมาเยอะเลยนะครับในขณะที่ข่าวสดนะฮะพาดหัวเรื่องของรัฐบาลยังไม่ถอดใจนะครับในการถ่ายทอดบอลโลกนะข่าวบอลก็ต้องรอรุ้นกันนะครับกรมประชาก็คุยกับฟีฟ่านะครับในการต่อรองนะครับค่าลิขสิทธิ์นะในขณะที่ประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังมีในข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของการจำลองเหตุการณ์นาทีนรกนะครับที่วัดระยะเห็นธงแดงเลยนะครับเรื่องของรถไฟนะครับนะที่เป็นประเด็นหลายวันต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นของพระนะฮะที่บอกว่ามีคลิปลามกของเด็กชายด้วยโอ้แล้วก็เรื่องของประเด็นอุบัติเหตุนะครับในข่าวสดก็มีในขณะที่ Daily News นะครับลงเรื่องของรถไฟจะตรวจนะครับปัสสาวะปีละหนนะฮะแล้วก็สสสุพนัทท่านก็ออกมาบอกว่ากล้องกทมนะครับเป็นเสือกระดาษนะครับนะครับเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเราไปตามรายละเอียดดูในขณะที่เรื่องการเมืองก็มีใน Daily News นะครับเรื่องของเปิดทางร้านธงฟ้านะครับที่ช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทยนะครับทาง UN ก็หั่น GDP โลกเหลือ 2.5% นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้กรรมก็ยังมีอยู่นะครับที่บ้านป่าซางที่จังหวัดลำพูนนะครับอาจารย์เหยื่อก็ที่ออกมาเปิดโปงนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูในขณะที่ไทยรัฐนะครับเสนอเพิ่มเงินเยียวยานะฮะศพละ10ล้านนะครับในกรณีที่เหตุเกิดนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นนะครับโศกนาฏกรรมที่รถไฟชนรถประจำทางนะครับนะฮะที่มักกะสันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ยังมีประเด็นนี้ในไทยรัฐอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสถานทูตตามคดีตำรวจอุ้มจีนเทาด้วยนะครับแล้วก็อิหร่านขู่กลับนะครับขยายแนวรบในการตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพระนะฮะที่ทำไม่ดีไม่ร้ายอีกนะครับโอ้โหเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของการเชียร์แชมป์บอลโลกอีกนะครับในไทยรัฐก็มีเหมือนกันโอ้หลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับอ่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครเหมือนเดิมเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ50ถึง75ปีแล้วยังไม่ได้มีแผนอะไรในการดูแลชีวิตตัวเองนะครับสร้างมรดกให้ลูกให้หลานตั้งแต่วันนี้เลยครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญค่ะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกวันแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกวางแผนการเงินให้กับเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราอยู่ครบสัญญาเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้ในบ้านปลายได้นะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้นะคะท่านมีอายุ50ถึง75ปีสมัครได้เลยสมัครได้ด้วยตัวเองก็ได้หรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะกดเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยช

0: ให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะกรณีหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะก็รับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยเขาคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ค่ะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะและที่สำคัญถ้าคุณพ่อคุณแม่เราหรือตัวเราเองเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเรายิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ประมาทในการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตนะคะสามารถที่จะสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานของเราได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชด้วย1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยานะคะหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะและที่สำคัญค่ะควรศึกษาข้อมูลนะคะก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: รีบกดเลยนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-201-4364ครับ02-201-4364นะครับวันนี้เพลงฮิตซอรี่ส่งเพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะเป็นเรื่องราวของคนที่เขาบอกว่าต้องเรียกว่าพี่แล้ว
0: เพราะว่ามีแฟนเด็ก
1: ประมาณนั้นนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะคะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับเรียกพี่ได้ใหม่แล้วก็ผู้บ่าวเท่ากับสาวไวทีนนะครับ2เพลงต่อเนื่องครับ
2: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเพลง History นะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: คุณฟังครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาที่สวนกีฬาก
2: ำมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตน้องจอกกรุงเทพค่ะ
0: คุณหวังจันทร์ยิ้มวิไลที่เป็นประธานการจัดงานนะครับก
2: ็
0: เรียนเชิญชาวลูกทุ่งมหานครนะครับที่ระแวกใกล้เคียงนะครับหรืออยากจะร่วมบุญนะครับ
2: วัตถุประสงค์ค่ะเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนนะคะแล้วก็ชำระค่าที่ดินค่าก่อสร้างอาคารเรียนด้วยค่ะรวมด้วยช่วยกันให้กับนุสรอดุลลอสนะคะโรงเรียนฮาฟิซกรุอ่านนุสลอดุลลอสค่ะตำบลกระเฉดจังหวัดระยองนะคะก็วันเสาร์ที่30พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะค่าบัตรนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะ
0: นะครับส่วนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับที่อยากให้ชาวลูกทุ่งมหานครนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ร่วมบุญในโอกาสครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอบคุณกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆกันนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมเผื่อใครไม่ได้ติดภารกิจก็เดินทางไปเจอกันที่โรงเรียนได้นะครับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับนะฮะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะก็เป็นการปรับปรุงนะครับอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนซึ่งคุณหมออุชัยเนี่ยมีการบริจาคสีให้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นวางหนังสือแล้วก็ชั้นวางสื่อการสอนของโรงเรียนด้วยที่เก่าและทรุดโทรมมากนะครับใครอยากจะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือสิ่งอันพลาน้อยนะครับนะฮะPower Stainless Steel เขาก็มอบนะฮะชั้นสแตนเลสให้1นะแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะคงต้องทยอยมานะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะพี่หมีพี่จับด้วยร้านเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะฮะแพ็คกระสาใส่5ด้วยนะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มนะครับกับบางปลาด้วยลูกชิ้นโดยเจสีสามโคกนะฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับจากสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารนะครับโดยบ้านบีคลับนะครับแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบิสกิตด้วยนะครับที่มาร่วมบุญนะครับในโอกาสครบรอบ

0: 22ปีคือลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีนักจัดรายการใครไปบ้างเดี๋ยวศิลปินใครไปบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะฮะส่วนใครอยากจะร่วมบุญหรือบอกรายละเอียดให้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่น้องเมย์ได้เลย022481366นะครับหรือ0814242743นะครับ0814242743นะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครที่ RTM FM 95นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: กิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เจอนักจัดรายการของอสมทจันทบุรีไปช่วยทำกิจกรรมดีๆนะครับนะฮะกิจกรรมในโอกาสครบรอบนะครับ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้เรามีศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกชื่อเก่งบางเต่งนะครับเพลงชื่อสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่มาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ผมแห้งผมเสีย

0: มแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน

0: เพลงนี้นี่ต้นฉบับเป็นเสียงร้องของวงพิงค์นะครับนักร้องนำนี่เป็นบุตรสาวของอาจารย์ธินกรทิพมาซึ่งเป็นอดีตนักจัดรายการของคลื่นลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วพี่ไทยเปิดนี่เคยนำมาโคเวอร์ใหม่ด้วย
1: เป็นแนวแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: เป็นลูกทุ่ง
1: งั้นพรุ่งนี้พี่ร้องของพี่วิทย์ได้ไหม
0: ไม่ได้
1: แต่เมื่อกี้เป็นพี่พิงค์แล้วนะเมื่อกี้พี่ว่าสูเป็นพิงค์นิดนึงนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มากๆเลยนะคะ
0: นะนะก็พอร้องตามได้ถ้าเป็นสตริงแบบ
1: อุ๊ยอันนี้สมัยหนูน่าจะอยู่ประถม
0: เออยังพอได้อยู่นะนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราส่งต่อนะครับให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับ

0: วันนี้คงต้องปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับเช้าๆแบบนี้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงพ่อปราโมทนะคะท่านบอกว่าเราแผ่เมตตาแผ่เพื่อตัวเราเองทำให้เราไม่ไปโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเขาความดีมันเกิดขึ้นที่ตัวเราส่วนเขาจะเป็นยังไงมันกรรมของเขากิเลสของเขาค่ะ
0: วันนี้เอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิตปิดท้ายนะครับ

0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับไอ้ทุยนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับอินดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อพรุ่งนี้เรา2คนมาใหม่นะ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินและอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่2นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้

0: ุมผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีกหนึ่งนายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกุมชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าต้นสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะจาก3สาวเลยนะคะแหมวันนี้มาอารมณ์แบบว่าช้ำรักนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะน้ำใต้ข่าวจากพี่หญิงทิติการนะคะตามมาด้วยรักนี้ไม่มีลืมค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะและปิดท้ายกันด้วยจำจนตายค่ะจากน้องหลิวอาจารยานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแล้วมาแล้วมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcard Radio Network นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมแล้วเพ้อๆแป๊บเดียวคุณผู้ฟังจะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะคะเข้ากับเพลงพี่ฝนพอดีเลยฉันกำลังลำบากฉันกำลังลำบากนะลำบากเลยช่วงนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ดูแลกันนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรอยากฟังนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้เลยค่ะหลังไมค์ค่ะอยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะและ SMS ค่ะเช่นเคยเลยที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้นะคะอยากจะเชียร์ไหนบ้านไหนนะคะคุณแม่ของลูกชายลูกสาวคนไหนก็สามารถเชียร์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์ SMS นะคะรวมไปถึงนะคะ Facebook Fanpage ค่ะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรถไฟสายนี้นะคะปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะเพราะว่าคนขับตอนนี้นะคะนอนน้อยแต่สติไม่ค่อยเต็มนะไม่ผู้เล่นนะคะยังมีสติดีอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟมาเลยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังทักทายพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่วิรัตทองอยู่บอกว่าฝากแจ้งหน่อยครับดีเจตอนนี้เนี่ยรถนะคะถนนกาญจนามุ่งหน้าบางปะอินรถติดเป็น10กิโลแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือยังไงนะคะใครจะเดินทางเส้นทางนั้นยังไงก็เช็คสภาพการจราจรนิดนึงวางแผนการเดินทางด้วยนะคะพี่เกินไกรกิจลาดค่ะพี่ปรีดาบอกว่าที่จังหวัดตราดฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับพี่ณรงค์ยินดีค่ะพี่เทพพญาผู้ปราบมารพี่กล้วยชูภัยแม่อ้อยจากรังสิตค่ะทักทายมาพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวนะขอถามหน่อยได้ไหมพี่ออยใช่ไหมคะพี่ออยคือเป็นลูกสาวของแม่อ้อยป่ะใช่ไหมจะได้เวลาเรียกเราจะได้เรียกทั้งคู่เลยพี่ออยแม่

0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะพี่กฎชมนแก้วเรืองนะคะพี่กล้วยชูภัยทักทายกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะพี่สุภาพค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่พีระเดชดีกลางด้วยนะคะใครที่ทักไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะทักมาใหม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะข้อความมันเด้งแล้วหายเลยตอนนี้นะคะไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59พี่สันทัศน์นะคะน้องมังกรนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะพี่อินแถนพี่มนตรีเหล่าชรามาครับมาครับนะคะพี่กฎชมนทักทายแล้วเมื่อกี้นี้พี่ประเสริฐนะคะพี่สายทองหูตาไม้พี่ประยงนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนหัวไปได้คนครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่พี่ออยใช่ไหมพี่ออยลูกสาวแม่ออยนะคะเวลาทักเนี่ยทักทั้งคู่เลยนะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่น้อยบ้านเกาะบอกว่าวันนี้แถวซอยมังกรยังไม่มีฝนจ้านะคะพี่ลิสาโรซาพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะพี่พีระเดชดีกังนะพี่ปูดินันพลสว่างบอกเมื่อวานขึ้นรถไฟไม่ทันนะคะมาขึ้นวันนี้แทนเนาะแล้วก็ยังมีพี่ประเสริฐนะคะบอกว่ารามินทามินบุรีก็ติดเป็น10กิโลเหมือนกันครับมันน่าจะเป็นเส้นทางแบบมุ่งหน้าออกใช่ไหมเพราะว่ารามินทาแถวๆนั้นมันก็ไปทางนู้นน่ะมันก็จะไปทางขึ้นวงแหวนมอเตอร์เวย์อะไรเส้นทางนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะนะน่าจะเกี่ยวข้องกันเนาะพี่เทวีนะคะแล้วก็ยังมีพี่ประสงค์บอกรอด้วยครับรอด้วยครับคุณพี่สุรัญญาคนสวยวันนี้ทักถูกต้องถูกคนแล้วเมื่อวานนี้มีพี่สุจากฮอลแลนด์อีกท่านหนึ่งนะคะไปทักเขาว่าพี่สุรัญญาดูนะเรียกผิดนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องเกหะมัพตพุทธนะคะแล้วก็ยังมีเชฟพงเจนีอร่อยซอย59บอกขึ้นรถไฟไปแล้วครับนี่พี่นูเด็กเส้นสดนะคะขนมจีนลาดพร้าว101ด้วยพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่แอนอลิสนะคะพี่หวานใจคนใกล้คุณแม่เก่นแก้วดำรงกิจมั่นพี่มารุธค่ะพี่จิตตพงศ์นะคะบอกน้องพิมดาขอเพลงด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนาะนะคะพี่ซับในดินสีในน้ำบอกไปด้วยคนค่ะนะคะพี่สุวรรณยาบอกวันนี้ซักผ้าไปด้วยฟังไปด้วยโอ้วันนี้เคลียร์บ้านเนาะพี่สุดเนาะเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์ก็มาเห็นไหมเนี่ยมอร์นิ่งค่ะพี่สุนะมาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มด้วยรายงานตัวพี่ณัฐพงษ์นะคะพี่สาครอุ่นอารีนะคะพี่ตุ้มรามินทาบอกรามินทาแดดแจ้งจ้าแดดแจ้งจังปังเลยนะพี่เนาะพี่สุภาพด้วยนะคะพี่สายชนพี่พัชราสุขล้วนพี่พานุนะคะแล้วก็ยังมีพี่แสงเดือนแถลงกันนะคะบอกเมื่อวานนี้มารอขึ้นรถไฟตกทั้ง2ขบวน3ขบวนเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมบัติจากคลองถ้ำกระบี่บอกเห็นแดดแล้วครับวันนี้นะคะเอาล่ะหมดหรือยังพี่พานุทักทายแล้วเนาะพี่สายชนนะคะสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะใครที่ตกรถไฟนะคะในรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกนะคะมีพี่มิมี่ด้วยพี่นิรมัยวารินพี่สุรยุทธ์ด้วยพี่อ้อยใจมาคุ้มนะคะนี่ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะเดี๋ยวขบวนรถไฟมันจะยาวเกินไปนะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายคุณยายเนี่ยต้องใช้คำว่าคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยอายุ81ปีแล้วนะคะผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคุณยายสตรีมเมอร์คืออะไรรู้ไหมก็คือนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พากไปด้วยเล่นไปด้วยพากไปด้วยแล้วก็ขึ้นหน้าเราไปด้วยกล้องเรานะคะแล้วก็พากไปพร้อมๆกับภาพเกมมันจะมีจอเล็กๆที่เป็นหน้าของเราเนี่ยแล้วเราก็พากไปเล่นเกมไปอย่างงี้นะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะแยะมากมายซึ่งก็จะสามารถสร้างรายได้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสตรีมเมอร์ค่ะนะคุณยายเนี่ยนะคะคุณยายชื่อแกรมมาคุณยายแกรมมาแฮกเกอร์สนะคะเขาเป็นสตรีมเมอร์ค่ะวัย81หาเงินค่ารักษาโรคมะเร็งให้หลานชายโอ้น่ารักเนาะต้องงุนงงอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่อยู่ดีๆถูกหน่วยตำรวจแล้วก็หน่วยสวาทค่ะบุกบ้านในยามวิกาลนะคะในขณะที่คุณยายเนี่ยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามใน YouTube กว่า 600,000 คนแล้วค่ะเขากำลังสตรีมเกม Minecraft อยู่นะสตรีมเกม Minecraft อยู่นะแล้วก็นอนหลับไปจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่พร้อมไฟฉายแล้วก็ปืนไรเฟิลนี่บุกเข้ามาเลยค่ะโหคุณยายเลยบอกว่าฉันนอนหลับอยู่ไม่อยากตื่นเลยแล้วตำรวจนี่ก็เข้ามาในบ้านพวก

ปิดประตูให้ฉันอยู่ข้างนอกนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่าลูกๆหลานๆก็เข้ามากอดฉันฉันไม่ค่อยได้รับความสนใจแบบนี้มาก่อนเลยจากนั้นนะคะจากนั้นน่ะตำรวจนะคะฉันก็ได้นั่งรถตำรวจค่ะฉันไม่เคยนั่งรถตำรวจมาก่อนเลยแล้วทุกอย่างมันก็จบลงค่ะฉันก็เลยกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็ไปนอนซะ นี่คุณยายกล่าวนะคะพิมดาไม่ได้กล่าวเองสรุปแล้วนะคะก็คือมีรถหน่วยสวาทมาถึง5คันรถตำรวจอีก20คันโอ้โหแล้วก็โดรนอีก1ลำค่ะมาที่บ้านของคุณยายซึ่งสาเหตุคาดว่านะคะมาจากการแจ้งความเท็จที่สตรีมเมอร์หลายคนเคยโดนมาก่อนหน้านี้นะคะสงสัยก็ได้ยินเสียงปืนใช่ไหมตอนคุณยายเล่นเกมอ่ะใช่ไหมแล้วก็คุณยายก็พากไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยแกไปทางนี้ซ้ายไปปืนมาบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งอะไรอย่างงี้ด้วยคนข้างบ้านก็เลยแจ้งความซะเลยคุณยายแอบทำอะไรอยู่ในห้องอะไรอย่างงี้ด้วยสรุปแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นการแจ้งความเท็จนะคะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของคุณยายที่ได้นั่งรถตำรวจเนาะแล้วก็มีหลานๆมากอดอะไรอย่างงี้คุณยายรู้สึกดีรู้สึกเป็นที่สนใจนะคะวัย81ปีแล้วเล่นเกม Minecraft อยู่เลยเป็นนักสตรีมเมอร์อยู่เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยคำถามนี่ถามคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะถ้าคุณผู้ฟังเลือกได้คุณผู้ฟังอยากมีอายุถึงเท่าไหร่และเพราะอะไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่เราชอบคุยเล่นกันบ่อยๆจริงๆนะนี่ถ้าเราเลือกได้จริงๆนะฉันอยากอยู่แค่อายุเท่านี้พอฉันไม่อยากอยู่แก่ไปกว่านี้หรือบางคนก็อยากอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลต่างกันคุณผู้ฟังลองส่งคำตอบเข้ามาบอกนะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะเดี๋ยวพิมดาให้คุณผู้ฟังฟังเพลงกันไปเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าไมค์นะคะ02-248-1366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะถ้ามีเบอร์โทรกลับไปทำยังไงรับสายด้วยนะ

0: โลกทั้งใบนะคะจากพี่เล็กรัชเมธด้วยนะคะเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบนึงนะคะสามารถตอบมาได้เลยในคอมเมนต์นี่แหละค่ะตรงไลฟ์สดกันอยู่นี่นะคะคำถามเนี่ยถามว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลือกได้นะคะคุณอยากมีชีวิตนะคะถึงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพราะอะไรด้วยนะคะส่งคำตอบมาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะนะคะถ้าเกิดวันนี้คำตอบของใครโดนใจเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ผมเอชยะทัศน์ชัยอยู่อุดรครับ
0: พี่ชยะอยู่อุดรใช่ไหมคะพี่ชยะ
2: ครับ
0: เคยคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ย
2: ยังไม่เคยหรอกครับ
0: ยังไม่เคย
2: ตอนสี่ห้าโมงเย็นนะครับ
0: โอ้นี่ครั้งแรกเลยที่เราได้คุยกันเนาะพี่ชยะเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อตอนนี้กำลังเตรียมตัวไปอุดรไปธุระกับแฟนนะครับ
0: อ๋อไปธุระใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหม
2: อ๋อผมเป็นพิการครับตอนนี้ผมกินเงินสุขภาพครับ
0: อ๋อเหรอคะขอโทษทีนะพี่ชยาพิการด้านไหนเอ่ย
2: แขนขวาครับแขนขวาเป็นสโตกครับ
0: โอ้เป็นกันเยอะเลยเนาะโรคนี้เนี่ยนะเป็นสโตกใช่ไหมแล้วก็แขนขวาซี่ขวานี่ก็คือ
2: แขนขวาแต่ขาผมยังพอเดินได้ครับ
0: ค่ะอ๋อยังพอเดินได้
2: ทำไรทำนาครับทำไรทำนา
0: ก็ทำไรทำนาไปถ้าเกิดว่าวันไหนว่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ครับผมทำไรครับ
0: ทำไรอะไรคะ
2: ไรมันครับไรมันฝรั่งแล
0: ้
2: วก็ทำนาด้วย
0: ทำไรทำนาใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อไรมันสำปะหลังนี่ตอนนี้นี่เป็นฤดูของมันสำปะหลังหรือยังคะหรือมันออกทั้งปีหรือยังไง
2: มันออกทั้งปีครับแล้วแต่เราจะขุดตอนไหนครับ
0: อ้าวเหรอคะคือยังไงเราก็ปลูกไว้ปลูกต้นมันไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ครับครับ
0: แล้วก็ถึงเวลา
2: เราอาศัย6-8 เดือน 9 เดือนเราก็ขุดแล้ว
0: มันก็ใช้เวลาเติบโตสักประมาณ8-9 เดือนอย่างงี้เนาะ
2: ครับ
0: แล้วเราก็ไปขุดเอางี้ใช่ไหมคะก็ยังแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานได้อยู่เลยเนาะพี่ชยะเนาะ
2: ครับ
0: ยังแข็งแรงดีนะ
2: ครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับ
0: เนาะเขาเหมือนร่างกายเขาส่งสัญญาณมาแล้วอะนะนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำธุระกับแฟนใช่ไหม
2: ครับ
0: นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ชยะนะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงฮักพอกำกาอะไรของต่ายวรไทยคร
0: ับ ฮักพอเป็นพิธี
2: ฮักพอเป็นพิธี
0: ถ้าฮักพอเป็นพักพอกำกานี่อีกคนนึงเลยนะอีกเพลงนึงเลยนะ
2: บ
0: ่อเนาะเอาของพี่ต่ายอรทัยนะ
2: ครับครับ
0: ได้เลยนะคะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณพี่ชยะมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ขอบคุณค่ะเสียงประมือแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้สวย
1: เสียงร้องจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะชื่อเพลงว่าขอจองในใจแบบเป็นฟิลแบบเล่นสดๆเลยเนาะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นนักดนตรีที่เป็นแบบครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะมาเล่นให้นะคะฟังจากเสียงแล้วด้วยนะคะเสียงฟังจากสำเนียงการเล่นนะคะหยิบมาฝากกันค่ะนะคะในงานมหานครบิ๊กไลฟ์ค่ะตอนทิศเก่าทำใหม่นะคะที่ห้องออดิโทเรียมค่ะที่บมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะนะพูดถึงคำถามวันนี้เนี่ยนะเราก็ถามกันเล่นๆใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเลือกได้เนี่ยนะคุณอยากจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงแล้วมันเลือกไม่ได้นะสิคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรจะเกิดก็มันก็จะเกิดนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางทีก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนนะคะทางการเงินเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องที่เล่าไปตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมที่คุณยายวัย81ปีเนี่ยเขายังเป็นสแกมเมอร์ไม่ใช่สแกมเมอร์พูดผิดเป็นนักเขาเรียกอะไรอ่ะคนเล่นเกมอ่ะเพื่อที่จะหาเงินหารายได้ให้กับหลานนะคะให้กับหลานให้กับหลานที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิอายุต้อง81แล้วยังต้องนั่งหาเงินกันอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ย

ะคะได้ทำประกันตัวนี้เอาไว้นะคะวางแผนทางการเงินเอาไว้เรียบร้อยถ้าวันใดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปก็ไม่ต้องห่วงลูกหลานแหละนะคะเขาก็จะมีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองกันต่อไปได้นะคะที่ประกันตัวนี้เลยค่ะนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะมาวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วนะคะก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-201-4364เดี๋ยวย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจค่ะโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโทรได้เลยค่ะตอนนี้ก็โทรได้นะ02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยช่วยได้นะคะเท่ากับ100บาทเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: โดยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้อง

0: คูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7 Eleven
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะช่วง 10:53 ช่วงท้ายแล้วนะคะยังเหลืออีก1เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่แต่ไม่แน่นะอาจจะได้ถึง2เพลงเลยนะเนี่ย
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ให้ด้วยนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้สมเหมาจากคนด่านเกวียนเอ๊ะสมเหมาแปลว่าอะไรนะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยออกพินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรฟทสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตร

0: ฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเศรษฐบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคลัสโตวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมการสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคลัสโตเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำ

0: าณ 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั่วโมงนี้เราจะรับ1สายหน้าใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เขามารอแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
1: หมูค่ะ
0: พี่หมูจากจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดตากค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองแนะนำตัวแบบมิสแกรนด์ซิ นางสาวหมูจากจังหวัดตากไงใช่ไหม
1: หมูตาหาเรื่องจังหวัดตาก
0: ตากตราดเหรอ
1: ตาก
0: ชื่อพี
1: ่ตากตากเนี่ยค่ะ
0: ตากใช่ไหมก็ตากไงตากตากผ้าไงใช่ไหมภาคเหนือใช่ไหมคะพี่หมู
1: ตากผ้าเนี่ยค่ะตากผ้าตากผ้าให้แห้งเนี่ยนะ
0: เออนะพี่หมูอยู่จังหวัดตากใช่ไหมแล้วตอนนี้สภาพอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
1: อ๋อมันก็บางวันก็เช้ามาก็แดดแป๊บหนึ่งก็ร่มๆแล้วก็เอียดแล้วก็ตอมซอก
0: ฝนใช่ไหมช่วงนี้ภาคเหนือก็ฝนเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อนะคะ
0: นะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะทุกจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดเลยเนาะช่วงนี้นะเข้าสู่หน้าฝนแล้วและพี่หมูนี่ชอบให้ฝนตกไหม
1: ชอบไห
0: ม
1: ก็ชอบนะคะ
0: ชอบใช่ไหม
1: ฝนตกดีกว่าร้อน
0: ดีกว่าร้อนเนาะมันไม่ได้กระทบต่ออาชีพของเราใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพี่หมูทำงานอะไร
1: แต่ก่อนอยู่ที่สมุทรปราการ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอก
0: อ๋อเหรอ
1: พอดีมาได้แฟนที่นี่
0: ก็เลยไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็แล้วทำงานอะไรไหมฝนตกนี่มันกระทบกับการงานเราไหม
1: ปลูกถั่วดินขายสนใจทักได้นะคะ
0: ถั่วดินเหรอคะคือยังไงนะพี่หมูอีกทีสิ
1: ปลูกถั่วดินนะคะ
0: ปลูกถั่วดิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถั่วดินนี่มันคืออะไรหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะ
1: ถั่วดินนะคะถั่วลิสงนะคะ
0: โอ้ถั่วลิสงอ๋อเข้าใจแล้วคน
1: เรียกตามเขาน่ะพี
0: ่คนที่นี่เขาเรียกว่าถั่วดินก็คือถั่วลิสงแบบถั่วต้มเอาไปต้มขายต้มกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปลูก
1: บางคนก็ซื้อแล้วไปอบอย
0: ่
1: างนี้ก็มี
0: อ๋อปลูกเยอะไหมคะ
1: ปลูกประมาณไร่หนึ่ง
0: โอ้ถือว่าเยอะมากเลยเหมือนกันเนาะ
1: แล้วก็ปลูกข้าวด้วย
0: ข้าวด้วยใช่ไหม
1: อีกไร่นึงก็ปลูกข้าวอีกไร่นึงก็ปลูกถั่วดินอย่างเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าก็ชอบฝนอยู่เพราะว่าถั่วดินก็ต้องการฝนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ข้าวก็ต้องการเหมือนกัน
1: ก็ซื้อเครื่องสูบน้ำมาอย่างเงี้ย
0: ค่ะอ๋อมาเผื่อว่าถ้าเกิดฝนลงเยอะเกินแล้วก็จะได้สูบน้ำออกได้อะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้พี่หมูอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ไก่จ๋า
0: เอ้าชื่อหมูแต่อยากฟังเพลงไก่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอยากฟังเพลงอะไรก็ได้เรื่องของฉันใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะคะวันนี้อยากฟังเพลงไก่จ๋ามอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้วิชิต
0: ค่ะ
1: ปิว
0: เขาคือใครอ่ะ
1: เขาคือแฟนทอง
0: เขาคือคนข้างๆ
1: แต่เขาคงไม่ได้ฟังหรอก
0: ทำงานอยู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าเราเอาวิทยุมาแล้วว
0: ิทยุอยู่ที่เราแต่ขอเพลงให้เขาอ
1: ยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ฟังหรอก
0: น่ารักดีแล้วพี่หมูทำอะไรที่ไหน
1: พ่อแฟน
0: อ๋อไปทำธุระเหรอคะ
1: ก็มาปลูกเสียดถั่วดินนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออยู่
1: ยังอยู่ในนาอยู
0: ่แต่เขาอยู่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เขาเปิดทาง
1: วิทยุมา
0: ให้เขาเปิดทางโทรศัพท์เอานะนะคะได้เลยพี่หมูเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายก่อนพันท้าย
1: อ
0: ร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ

0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: คัน
1: น่ารักมากเลยอุ้ยตอบถูกอันนี้เก่งนะเนี่ยบักทีเรียและเชื้อรานะคะเป็นสาเหตุของอาการคันนะคะขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์นะ

พี่หมูขอเพลงไก่นะคะเอางี้เดี๋ยวพาเรทชุดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะคะเพราะพิมดายังไม่ได้เลือกเพลงเลยนะมีเพลงไก่จ๋าเพลงเดียวเดี๋ยวรอฟังไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นพาเรทชุดอะไร

0: กลงแล้ว4เพลงพาเรทชนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีใครทายถูกบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของชื่อคนค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่ผู้ชายนะผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาพูดถึงผู้หญิงที่เป็นชื่อทั้งหลายนะคะชื่อเยอะมากเลยนะแต่ละเพลงเนี่ยนะคะไก่จ๋าค่ะแล้วก็ตามมาด้วยรักติ๋มคนเดียวนะคะจากคุณอาสายันสัญญานะคะตามมาด้วยคิดฮอดทุกคนค่ะจากไอ้มันแคนแก่นคูนอุ้ยเพลงนี้มีหลายชื่อมากเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะและปิดท้ายกันด้วยน้องจิ๋มนะคะเขียนจดหมายไปหาน้องจิ๋มนะคะจดหมายลาจิ๋มจากพี่แจ็คธนพลนะคะนี่เลย4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อสาวนะคะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2แล้วนะคะหลังไมค์ค่ะยังคงอยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะเลือกเอานะคุณผู้ฟังนะว่าวันนี้เนี่ยจะคุยกับรถเมย์หรือจะขึ้นรถไฟไปกับพิมดา นะรถเมย์กับรถไฟอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะก็ยังคงที่จะส่งข้อความนะคะเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะและยังมีอีก1ช่องทางเนาะทางFacebook Live นะคะช่องทางนี้เนี่ยนะคะก็สามารถเข้ามาชมนะคะทั้งภาพและเสียงเลยนะคะพูดคุยเม้ามอยกันมาได้เลยคุณผู้ฟังช่องทางนี้นะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้ด้วยนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าถ้าคุณเลือกได้เนี่ยนะคุณอยากมีชีวิตเนี่ยถึงอายุสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพราะอะไรนะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคำตอบของใครโดนใจนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่วันวิสาสุโขทัยยายแสงบางนาพี่ดาด้าโรงงานยางยืดพี่เน่งบึงกลุ่มพี่จิ๋วแปดริ้วพี่จิ๋ว8ริ้วนะคะพี่เพชรวัดหงทองประโชมนครนายกพี่หนุ่มเหลือน้อยจากแพร่พี่สีจากอุดรลุง935ปากคลองตลาดปักกิ่งบางปะกงขนมไทยยางตลาดกาฬสินธุ์พี่อัมพันธ์บางปูนี่พยายามจะเรียกเป็นแบบว่ารับแรปนะคะหลังใหม่นะส่วนทาง Facebook Live ค่ะนะคะน้องแวนแวนว้าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุเด็กเส้นเส้นสดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ปรีชาผลสุขค่ะนะคะพี่เรินเรินพี่มาลีกิตทวีนะคะแล้วก็พี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุธเดี๋ยวนะอ๋อพี่ขนมหวานนี่จะอยู่เคหะมาบตะพุธเนาะแล้วพี่ขนมไทยล่ะเขาอยู่ที่อะไรยางตลาดล่ะคะพี่ขนมไทยยางตลาดอยู่กาฬสินธุ์อยู่คนละจังหวัดกันขายขนมเหมือนกันใช่ไหมพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะน้องมังกรนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเรินนะคะพี่พิพัฒน์ผลเพิ่มพี่สุวินสุรินบูนคุณแม่ปัทมาคนสวยนะคะคุณแม่วันนี้มีเมนูอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะให้พวกเราได้ลอกกันบ้านมื้อเที่ยงกันหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่หมวยรัตนากรพี่จิรายุค่ะนะคะพี่แสงเดือนแถลงการทันแล้วนะพี่แสงเดือนนะเขาบอกเขาไม่ทันเลยสักรอบหนึ่งพี่แสงเดือนบอกไปด้วยค่ะจะไปลงอุตรดิตถ์ค่ะพี่ภพศรีวงศ์นะคะพี่หมวยรัตนากรด้วยนะคะทักทายไปแล้วเมื่อกี้นี้พี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่ปีชาทักทายกันแล้วนะคะมาอีกค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจอดรอคุณผู้ฟังกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่ภพบอกไม่ได้เข้ามาดูหลายวัน

0: เลยติดธุระใช่ไหมคะมาแล้วค่ะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะพี่เลิฟวัชรพรด้วยนะคะมีอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะคะเช็คมีเช็ครายชื่อด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่พิมดาดูมันจะเช็คได้แต่รายชื่อมันจะไม่สามารถที่จะอ่านข้อความได้มี2แบบนะคะมีแบบอ่านข้อความไปด้วยอ่านชื่อไปด้วยนะคะกับเช็คเฉพาะรายชื่อนะถ้าเช็คเฉพาะรายชื่อตอนนี้เนี่ยหมดแล้วล่ะค่ะนะมีแค่นี้เนาะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะอ้าวล่ะเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนนะพี่นิรมัยวารินแหมกระโดดขึ้นทันพอดีเลยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณแม่ปัทมาบอกว่าวันนี้มีปลาส้มทอดค่ะแล้วก็มีชานมไม่หวานค่ะปลาส้มนี่ต้องยัดไส้เป็นข้าวเหนียวด้วยนะอุ้ยอร่อยเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็ทอดแบบร้อนๆพี่หนูเวียนพกากุลมาแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โตเหน่อมาฝากกันอีกแล้วนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเพลงนี้ก็ชื่อว่าไม่มีอะไร
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นะคะไม่มีบ้านไม่มีรถยนต์แล้วก็ไม่มีแหวนไม่มีทองไม่มีอนาคตนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีใจมีใจมีแรงบันดาลใจในการสู้นะคะยังไงใครที่ยังไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเราสามารถสร้างด้วยมือของเรานะคะทำกันต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเรามีแรงบันดาลใจในการสร้างนะคะเราก็ทำกันต่อไปเนาะมีคนที่รออยู่ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เจอแล้วนะคะคนที่เขาไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเรานี่ก็ต้องเก็บเขาเอาไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาน่าจะรักเราจากใจจริงนะคะอ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรค่ะจากโต๊ะหนึ่งนะคะสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองนะคะได้พี่ปอนิพนธ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆเนาะนะคะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรจากโต๋เหน่อใครอยากซัพพอร์ตศิลปินพี่โต๋เหน่อก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกีวีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นี่เลยค่ะ2เพลงนะคะจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละช่วยกันเลือกมานะคะเต้ยก่อสร้างค่ะจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะก็มีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะคุณแม่อ้อยนี่จัดให้คุณแม่อ้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะมีนารีรำพึงด้วยนะคะอู้เพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะเลยวันนี้นะคะพี่ณัฐพงศ์ก็ขอมายายแสงบางนาก็ขอมาด้วยนะคะนารีรำพึงเนี่ยสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่7เลยนะคะแล้วก็เต้ยก่อสร้างก็ยังอยู่ในมหานครชาร์ตอยู่นะคะฮิตที่13นั่นเองค่ะ2เพลงค่ะจัดให้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เมื่อกี้ฟังเพลงพี่จ่อยโรมิตนะก็เพิ่งแบบว่านั่งตั้งใจฟังกันนะมีแบบในช่วงบางช่วงบางตอนในเนื้อเพลงนะเขาบอกว่าตกจากที่สูงประจำเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะทุกอาชีพเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วสำหรับใครที่มีอายุมากแล้วด้วยและยังต้องทำงานแบบเนี้ยนะคะเสี่ยงเหมือนกันเนาะที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะวางแผนกันหรือยังในเรื่อง

ของการเงินนะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะอายุมากแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรืออาจจะไม่ต้องเป็นก็ได้นะคะก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ค่ะให้แผนประกันตัวนี้ดูแลคุณเนาะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานโทรมาสมัครให้ก็ได้ค่ะลองกดไปก่อนนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็ได้นะโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสอบถามกันได้เลยย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: โดยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิด

0: มเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะสำหรับคำถามในวันนี้ถามว่าถ้าเลือกได้เนี่ยนะแล้วคุณเนี่ยสามารถเลือกชีวิตเองได้นะคะคุณอยากมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเท่าไหร่นะคะวันนี้มีคนตอบคำถามกันเข้ามาเพียบเลยคุณผู้ฟังคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวอ่านไปทีละคนนะนะคะเพียเกณฑ์เจริญพรหนู79ปีเพราะว่าเลขสวยครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่แม่อ้อยแม่อ้อยบอกอยากอยู่จนถึงอายุ70ค่ะเพราะว่าอยากดูความสำเร็จของหลานหลานอยากเป็นหมอนะคะโอ้ยสมความปรารถนาของแม่อ้อยอายุยืนยาวแข็งแรงนะคะได้เห็นความสำเร็จของหลานๆทุกคนเลยนะพี่ณัฐพงศ์บอกอยากมีอายุถึง200ปีครับโอ้ยอยู่อะไรยาวนานขนาดนั้นเนี่ยเพราะยังไม่อยากตายครับผมนะคะพี่นวลนายนะคะบอกว่าอยากมีอายุถึงสัก90ปีค่ะเพราะว่าชอบแต่งตัวสวยๆเสื้อผ้าเยอะด้วยนะคะกำไรแหวนต่างหูแอคเซสซอรี่เยอะนะคะก็นะสมความปรารถนาทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะพี่ธรรมรัตน์บอกว่าผมอยากอยู่ถึง60ปีพออุ้ย60ปีนี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะเพราะว่าอยากจะบริจาคอวัยวะที่ยังพอใช้ได้อยู่ให้กับโรงพยาบาลและคนต่อไปเพราะว่าถ้าอายุมากกว่านี้อวัยวะบางส่วนอาจจะเสื่อมสภาพบริจาคไม่ได้อุ้ยดีจังเลยนะคะแล้วก็พี่นูบอกอยากอยู่ถึงอายุ119 119ปีแล้วขอแบบเดินได้วิ่งได้ด้วยนะกินข้าวเองได้ความจำดีมีเงินใช้ดูแลตัวเองได้มีลูกมีหลานรวมสักพันคนป้าตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วเอ่ยนะคะจะถึงพันคนไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่อินแทนบอกอยากอยู่ถึง90ปีครับนะคะเชฟพงเจนีบอก79ปีค่ะนะคะเพราะว่าปันนั้นหมาน้อยเนี่ยคงจะเรียนจบแล้วมั้งนี่ก็อยากดูความสำเร็จของหลานเหมือนกันเนาะพี่นิสาบอกว่าสัก99อ๋อพี่นิสาเขาไม่ได้ขอให้ตัวเองนะเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่บอกอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีอายุสัก99ปีสุขภาพแข็งแรงนะคะเห็นอยู่ได้เห็นให้ท่านได้อยู่ได้อะไรเนี่ยชื่นชมความสำเร็จของลูกหลานใช่ไหมนะคะถ้าเป็นไปได้ที่อยากพาท่านไปเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ขอให้ตัวเองเนาะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ประสงค์บอก 99.9 โอ้มีจุด9ด้วยนะนะคะแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงพี่จิตราพรหรอบอกว่าอายุ85นะคะอายุแข็งแรงเดินได้กินได้นะคะเพื่อรอหลานบวชนะคะพี่ประสิทธิ์บอกขออายุ77ครับมีเล็กเบิ้ลด้วยไม่อยากเป็นภาระใครนะคะพี่มานพบอก100ปีครับนะคะจะได้รับเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาทเหรอใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่เลิฟวัชรพรบอกขอสัก70พอค่ะนะคะไม่อยากเห็นตัวเองตอนหน้าเหี่ยวหนังเหี่ยวค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ปัทมานะคะอะไรเนี่ยคุณแม่ปัทมาบอกว่าอะไรเหลืออีก3ป้ายครบ70พอดีค่ะนะคะน้องเวนแวนวาวนะคะบอกว่า100ปีนะคะอยากเห็นอะไรเนี่ยแวดล้อมปัจจุบันในอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุรยุทธบอก70พอนะหลายๆคนนี่เขาก็เนาะเขาก็มีเหตุและผลของเขาอะเนาะนะคะพอได้เห็นและผลของแต่ละคนแล้วรู้สึกดีอะวันนี้นะคะคำตอบไม่รู้จะให้ใครเลยทีเดียวนะคะให้คนนี้ก็แล้วกันเนาะพี่เทพพญาผู้ปราบมารทำไมถึงให้พี่เขาด้วยเพราะคำตอบเขาล้ำดีคำตอบเขาแปลกดีเขาคิดดีนะคะพี่เทพพญาผู้ปราบมารบอกขออยู่ถึงพรุ่งนี้แต่ว่าขออยู่แบบพรุ่งนี้ทุกวันเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของโลกไปเรื่อยๆแปลว่าคุณพี่เขาอยากเป็นอมตะค่ะนะพอมาถึงวันนี้ก็ขออยู่ต่ออีกวันนึงพอมาถึงวันนี้ก็ขออยู่ต่ออีกวันนึงอีกวันนึงอีกวันนึงไปเรื่อยๆว้าพี่เขาเป็นอมตะค่ะคุณผู้ฟังนะคะเลิศมาก
2: สนับสนุนโดย

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์ฟ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เลือกเพลงนี้มาฝากนะคะรักเธอเสมอใจจากพี่อริสมันนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่สีจากอุดรขอมาคุณผู้ฟังเพลงนี้ยาวมากนะยาวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังไม่จบนี่ไม่เป็นไรเนาะเพราะมันยาวอ่ะบางเพลงก็แค่3นาทีจบเพลงแล้วอะไรเงี้ยแต่บะเพลงนี้ยาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัก3นาทีก็ยังพอได้นะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะจะพาไปม่วนค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปี
3: นายกมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุอราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการ

0: างพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่า

0: จัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายชยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วนิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอียงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
1: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้

จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิด

0: หลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
0: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันท์ค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000

0: ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรุพัชชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะกับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องดีลกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐภาคเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสำหรับตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรง

0: เลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ 47.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม. 500 ล้านบาทเอกชน 500 ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสค่าราชการพนักงานลูกจ้างกทม. 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทม.ทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทม.ราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ำ 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
1: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนและก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้ม

0: ก้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหวินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
1: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนาคุณดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยาคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่21พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงฮิสตอรี่ในวันนี้นะคะมาเป็นอาการเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครมีอาการแบบนี้บ้างนะคะอาการแน่นอกกดไหลย้อนเนี่ยนะคะต้องไปทำยังไงพบจิตแพทย์ด่วนนะคะไม่ต้องไปพบแพทย์นะเพราะว่าอาการแน่นอกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาการหายใจไม่ออกนะมันเป็นอาการที่แบบว่ามีความรักแล้วก็ต้องแบบว่าขอดูหน่อยดิขอเปิดหน่อยดิแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะโกรธไหลย้อนนะคะจากพี่ปออนพนะคะอันนี้ก็เป็นอาการของผู้หญิงแล้วเนาะนะคะอย่าให้เขาได้โกรธนะเพราะถ้าเขาโกรธแล้วโอ้โหเรื่องยาวเรื่องใหญ่นะคะซ้อมเพลงค่ะในช่วงของเพลง History ค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
0: ักต้องเปิดจากน้องใบเตยนะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับ3 2 1นะคะเพลงนี้นี่คุณยายแสงบางนาใช่ไหมไม่ใช่ขออภัยคุณดาด้าโรงงานยางยืดนะคะขอมาแล้วก็โกรธไหลย้อนก็เลยจัดให้นะคะก่อนหน้านั้นค่ะมีเพลงรอสายคนโสดนะคะเพลงนี้จากพี่เหน่งบึงกลุ่มขอมาด้วยแล้วก็มีแห้งแงงแห้งงามนะคะจากพี่เชฟพงเจนีอร่อยซอย59เขาแนะนำกันมานี่วันนี้ก็ตามใจคุณผู้ฟังกันนะเปิดให้นะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะคุณผู้ฟังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวนะอ่ะนะคะเพลงฮิสตอรี่ขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายแม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดินทางกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะไปแบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนั่นเองนะคะก็จะมีการเอาสิ่งของนะคะไปมอบให้กับน้องๆ นะคะรวมไปถึงนะคะมอบคอนเสิร์ตให้กับน้องๆด้วยมอบความสุขสนุกสนานนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะจากศิลปินลูกทุ่งแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะคะเขาจะมามอบความสุขเนี่ยผ่านเสียงเพลงกันนะจะมีใครบ้างเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่สะดวกแล้วสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม

0: คมนี้นะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเลยนะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคุณหมออวยชัยค่ะ Power Stainless Steel ด้วย Tesco Engineer ด้วยนะคะพี่มีพี่จับด้วยค่ะร้านหนึ่งเดียวเขาเนี่ยว่าม่วงแพร่กษาซอย5ด้วยนะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาด้วยค่ะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกด้วยนะคะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับด้วยค่ะขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวค่ะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานด้วยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะอาละสำหรับใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนนะคะเราก็จะนำไปปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปทำชั้นวางหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆนะคะรวมไปถึงอาหารกลางวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะคะด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะก็สามารถโอนไปได้เลยนะคะที่บัญชีกรุงไทยค่ะเลขบัญชี24203773979นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะหรือว่าถ้าฟังไม่ทันโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่0814242743นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทั่วความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มค่ะพรุ่งนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันอีกนะ10โมงตรงนะคะถึงบ่ายโมงนะพรุ่งนี้เจอกับพิมดาแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: มหานครสุปริต
0: มีความสุขมากๆนะคะทุกๆคนในวันพฤหัสบดีแห่งชาติแห่งชาติไหมแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะที่มีคนขอเยอะมากๆเลยเพลงนี้นะคะรวมไปถึงพี่เทพพญาผู้ปราบมารด้วยนะคะที่เขาได้ฟังเป็นรางวัลที่เขาร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะไอทุยจากวงแอลกอฮอล์วันนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะนี้เวลา 13

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้2หน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทัก

0: สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

นี่ถ้ามันเหนื่อยมากนะครับรถติดมากงานหนักมากนะครับก็พักแป๊บหนึ่งนะครับแวะเข้ามาทักทายเข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับนะพอเรามีเรี่ยวแรงเรามีพลังเนี่ยค่อยไปลุยกันต่อนะฮะเขาเรียกว่ากลับมาเติมพลังสวยๆแป๊บหนึ่งก่อนนะอย่าไปแบบเหนื่อยแล้วพยายามแบบลากไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่นะครับเหนื่อยต้องพักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพอเรามีพลังแล้วเนี่ยค่อยไปลุยกันต่อนะครับนะนี่คือเจ้าหญิงสวนยางนะครับไพศาลคุณหนูนะฮะแล้วก็มีวอนขอให้รอ4ปีนะครับน้องตากิติศักดิ์นะครับรวมถึงฝากฟ้าจากพี่บ่าววีนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมผ่านไปนะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนของเรานะครับผมนะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะทำอะไรอยู่นะฮะก็เรียนเชิญนะครับนะลูกพี่ที่เคารพของผมนะฮะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะเมื่อกี้เห็นแม่ๆหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับแม่ๆนะครับเข้ามาขอเพลงก่อนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับเราปูเสื่อรอชาวคณะที่เคารพอยู่แล้วนะครับนะอ่ะเรียนเชิญเลยตอนนี้บ่ายโมง19นาทีนะครับวันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสนะครับตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะฮะก็มาบอกหน่อยกินข้าวอยู่ทำงานอยู่เดินทางอยู่ส่งของอยู่นะครับนะเราจะได้รู้นะครับว่าลูกพี่ทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะแล้วก็พอเข้างานแล้วใช่ไหมครับแวะเข้ามาสวยๆสักนาที2นาทีนะจะก็มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาเรียกว่าขึ้นชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแป๊บๆแล้วนะครับลูกพี่โอ้โหวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับแป๊บๆจะหมดเดือนนี้แล้วนะครับแม่ไวมากๆเลยนะฮะก็เรามาทำงานอย่างมีความสุขกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะที่เข้ามากดแล้วนะครับมีพี่สมศรีนะครับมีพี่แอนนาริสนะครับมีพี่จิตตานะครับพี่วิไลวันพี่ณรงค์ศักดิ์นะฮะมีพี่กิมหลีพี่พินโยพี่รัคนาพี่บัวบัวพี่ฮานามินะครับมีพี่หญิงเรินมีพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่จิราพรพี่พรทิพย์พี่สัญญาสุขผ่องพี่โนเอลนะฮะมีพี่พันทองนะครับพี่ไพศรีพี่มาลีก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักทายเพิ่มนะครับมีพี่ชรินนะครับผมพี่ใจเกินร้อยรถแห่นะครับพี่หนูริงพี่มาลีพี่กระแตพี่จันเพนพี่ประภานะครับพี่สุภัทราพี่ดวงใจพี่แทนนะครับพี่ทิพาพรพี่เอกชัยพี่แหม่มจันแรมน้องกี้นะครับพี่ประกิติเหรอครับนะนะพี่ลำไยนะครับมาพี่จุ๊บแจงพี่ออปโป้ก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับแหมวันนี้คึกคักนะฮะชาวคณะที่เคารพของผมนะมีพี่ขาวดอนนะครับพี่อรุณแสงสอนบอกว่าจะตากผ้านะครับรีบวิ่งมาหาก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากเลย โอ้น่ารักมากนะครับผมเอาพี่กล้วยชูพลายพี่อัญชลีนะครับมาแล้วนะครับนะน้องจิราพรนะครับพี่หนูริ่งพี่มาลัยนะครับนะพี่แก้วแสงนะฮะนะมาแล้วยายออดนะครับพี่สมศรีนะครับหลายท่านก็เข้ามาบอกโอ้หลายท่านทำงานอยู่รีดผ้าอยู่พี่ขาวบอกรีดผ้าอยู่ฟังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาแต่ตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้าในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่รถนะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่รถฟังอยู่แถวไหนครับ
2: ผมฟังอยู่แถวไอ้นี่ครับโคราชครับผมอยู่อำเภอเมืองครับผม
1: โอ้อยู่โคราชเลยเหรอครับพี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมโอ้อยู่ไกลเหมือนกันแล้วสัญญาณชัดเจนไหมครับพี่รถครับ
2: ครับผมฟังในเฟซบุ๊กครับผม
1: โอ้ฟังเฟซบุ๊กอุ้ยทันสมัยนะครับพี
2: ่ครับผมโ
1: อ้ว่างๆก็มารวมสติกเกอร์ได้นะครับพี่
2: ครับผมเนี่ยผมฟังผมฟังมา10กว่าปีเนี่ยผมเพิ่งมาติดดีเจนะคร
1: ับ โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับพี่ลองโทรวนพี่ๆดีเจให้ครบทุกคนนะครับมันจะเพลินมากเลยนะครับพี่รถครับสลับกันไปครับพี่เอาได้ครับพี่วันนี้พี่รถอยากฟังเพลง
2: เยือนใจถามทางครับผม
1: ได้ครับพี่รถครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: มอบเพลงนี้มอบให้สิงสายแล้วก็มอบให้ทุกจังหวัดที่ว่าติดฝนนะครับผม
1: ติดฝนที่โดนฝนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้ครับ
2: มอบให้แถวภาคใต้นะครับที่ว่าลงที่ว่ามีระเบิดแล้วครับผม
1: โอ้ครับผมที่เจอแบบหนักๆอยู่เลยใช่ไหมครับพี่ตอนนี
2: ้ใช่ครับผม
1: โอเคครบถ้วนนะครับพี่รถครับ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่รถมากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแค้มแซ่บนะครับเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

คุณทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะป๊อปปี้นะคะต้องฮักให้สุดใจขอบคุณที่ยังของเพลงนี้ได้ขอบคุณที่ร้องไปด้วยกันนะคะร้องกันต่อนะคะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆนะครับน้องป๊อปปี้นะครับผมนี่ก็คือคอนเสิร์ตวันแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะครับนะขอบคุณด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับแหมพอเรามีเรื่องของการวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับนะว่าเอ๊ะเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงอาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่กันพ่อแม่ลูกอย่างอบอุ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งลูกเรียนในระดับสูงๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นความฝันของหลายๆครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเผื่อด้วยนะครับในระยะยาวนะว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับนะที่เราคอยดูแลนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านนะครับนะแล้วอยู่ๆวันที่คนที่จ่ายเงินที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ๆจากไปอย่างสงบชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงอันนี้คิดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะเขาเรียกมีการป้องกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อคนที่เรารักเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ไม่ต้องลำบากนะครับก็นึกภาพออกไหมฮะว่าถ้าสมมติอยู่ๆคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจู่ๆขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะครับนะภรรยาส่วนมากก็เป็นแม่บ้านใช่ไหมครับนะแล้วก็ลูกๆ กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็คงจะเหนื่อยหน้าดูนะครับเฮียก็เลยอยากแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเราเองเลยนะนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอยู่จนครบอายุยืนเอารับเงินคืนสิครับพี่เป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอาจจะลองเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเบื้องต้นดูก่อนนะครับในเรื่องของกรมธรรม์นะครับนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงรายละเอียดทั้งหมดนะฮะความเข้าใจที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องไหมนะครับก็โทรเข้าไปคุยก่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วพอมีข้อมูลทั้งหมดค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะเอากดไปเลยครับสวยๆเบอร์นี้ลูกพี่022014364022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยก็คือโอกาสในการทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตเนี่ยก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ถึง30กันยายน69นี้นะครับนะหรือเมื่อครบเป้าหมายนะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลนะฮะก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: คนขี่หลังควายนะครับในเวอร์ชันของพี่เลิศนะฮะแล้วก็พี่พศสุวรรณพันธ์นะฮะแล้วก็มีบุญบั้งไฟจากตู้หรูนะครับเอ้าดูเวลาครับลูกพี่ตอนนี้ก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันนะครับในช่วงของพาเรดได้เลยนะครับนะมีเวลาเกือบ6นาทีนะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว5สายนะครับแล้วก็ปูเสือรออยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์ด้วยนะครับนะย้ำเบอร์ครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เลือกงานจากชามาจากสาวเทคนิค

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปงและปปทนั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีดังยังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลย

0: และปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาโกรเดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาโกรเดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลาโกรเดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมีครับ
1: สวัสดีครับพี่งานะครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ดีไหมครับ
1: โอ้ชุมพรโอเคไหมตอนนี
2: ้กำลังตกนิดหน่อยครับฟ้าเมื่อกี้ฟ้าแลบปิดไปพักครับ
1: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่งาครับ
2: นอนทุกตื่นครับคือเมื่อกี้ฟ้าแลบแล้วก็นอนครับ
1: ครับ
2: นึกว่าไม่ได้หน้าใหม่ครับ
1: อ๋อก็คือนอนรอเลยว่างั้น
2: ครับพอลุกขึ้นพอดีเสียงดังขึ้นนึกขึ้นก็ลุกขึ้นพอดีเสียบสายมาสายโทรเข้าครับ
1: โอ้ครับผมคือโชคดีของผมมากเลยเนี่ยแบบพอดีพี่หงาลุกขึ้นมาพอดีเลยเนาะ
2: ครับลุกขึ้นพอดีครับ เสียงมันเตือนนะครับ
1: โอเคโอเค

0: นะครับ
1: โอ้ดีใจดีใจได้คุยพี่งาวันนี้อยากฟังเพลง
0: ครับพ่อสามเงินครับ
1: ครับผมพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะ
0: ครับคือผมก็วันอาทิตย์นี้ผมไปร้องเพลงอยู่ด่านใต้เข้มที่ปากน้ำทะเลทุกวันนะครับ
1: ครับเอาอย่างนี้มันจะสาวเมินได้ยังไงครับน่าจะมีเสน่ห
0: ์ครับกับต้อมสามเงินคือมันก็ทำไปเนาะดีครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตจริงของเราโอเคเน
0: าะอ๋อผมโอเคครับผมไม่เคยจีบผู้หญิงครับไม่ได้หาเพื่อนแต่พวกผู้ชายครับ
1: อ่าโอเคผมดูให้งั้นเดี๋ยวพี่งานช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: น้ำนะครับ
1: ได้เลยครับพี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยตกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
0: มองว่าทุกแต่ทุกเสียงที่ฟังก็ห้าอยู่ครับ
1: ครับผมอ้าวได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หงามากเลยนะ
0: มองว่าน้องน้องรถเมย์นะครับติดต่างกับวันนี
1: ้โอเคเดี๋ยวผมบอกให้นะ
0: ครับมองว่าเป็นพี่หมีนะครับ
1: ครับผมครบไหมพี่เอาให้ครบไอ้ครบ
0: ครับครบนะครับ
1: โอเคขอบคุณครับพี่
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ากลับมารักษาแผลใจนะครับมันต้องมีเขาเรียกว่าเขตที่มันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับนะว่างเปล่านะครับจากพี่ทักษ์นะฮะมีกระท่อมทำใจนะครับพี่สอนสินชัยนะฮะมีเขตปลอดคนลวงนะครับแคทรียามารสีนะฮะมีกระท่อมสาวเมินนะครับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับรีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็มาต่อเนื่องกันฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับนะในเรื่องราวของการออมเงินกันบ้างนะครับการเก็บเงินนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนะคือถ้าเราเก็บวันละนิดวันละหน่อยตอนนี้นะฮะตอนที่เราอายุมากเนี่ยนะครับเราจะมีเงินก้อนใช้นะครับแล้วก็เราจะหมดห่วงนะครับในเรื่องของความกังวลนะครับว่าตอนที่เราไม่มีแรงทำงานเนี่ยแล้วว่าตอนที่เราแก่เท่าไปเนี่ยใครจะมาเลี้ยงดูเรานะครับยุคนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าพอมีเงินไปกินข้าวไปหาหมอเองดูแลตัวเองได้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเท่ามาแล้วแล้วเราไม่มีเงินเลยนะครับว่าเรามาคาดหวังว่าลูกต้องมาดูแลเราอย่าลืมนะครับว่าลูกของเราเขาก็มีครอบครัวของเขานะฮะแล้วก็บางทีเขาก็ยุคนี้แค่เอาตัวรอดก็ยังเหนื่อยนะครับเราต้องมองภาพไกลนะครับว่าโอ้โหเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันยากมากช่วงนี้นะฮะทุกคนเหนื่อยหมดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปคาดหวังว่าใครต้องมาดูแลเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นการเขาเรียกผลักภาระไปให้คนอื่นนะครับจะดีกว่าหรือเปล่าครับลูกพี่มีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับเก็บเองเลยแม่ไม่ง้อแม่เก็บเองแม่เก็บวันละเล็กๆน้อยๆพออายุมากแม่ก็มีเงินเยอะแยะไม่ต้องไปขอลูกให้ก็ดีครับผมก็ถือว่าอ้าวเราก็ลูกมีน้ำใจนะฮะเราก็ได้เงินเก็บเพิ่มนะฮะแต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะแม่ก็มีของแม่เองนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสวยๆเป็นเงินก้อนฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยในข้อมูลเบื้องต้นดูนะครับนะพี่เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเลยให้เราเนี่ยเขาเรียก สงสัยข้อไหนก็ถามได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่เขาคำนวณให้เลยครับว่าเดือนหนึ่งต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ไหวหรือเปล่านะครับพอเรามีข้อมูลครบแล้วเนี่ยเราค่อยมาเคาะทีหลังก็ได้นะครับว่าเราสนใจหรือเปล่านะครับกดได้เลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับนุ้ยสุวินานะครับนี่คือสิ้นสุดการยินดีนะครับสังกัด Sonic Fry Music นะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณแม็กฟอล์กซองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงด้วยนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนะอ่ะอาร์เมอร์นะครับวันนี้มีของกินมายั่วนะครับมีก๋วยจับน้ำข้นเกี๊ยวทอดนะครับน้ำผึ้งมะนาวยั่วๆนะครับนะอ่ะแล้วก็มาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับมียายแสงพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับแม่พรรังสิตพี่สมพรพี่อ้อมบางพลีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับป้ากิ่งบางปะกงตานันสุโขทัยป้าพินสุโขทัยนะฮะแล้วก็มีพี่สายทองจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับนี่คือดอกกระเจียวบานนะฮะจากก้องห้วยไร่นะตอนนี้อยู่ฮิตที่4นะครับแล้วก็มีขอกำลังใจนะฮะจากหนูเล็กกากะนะฮะก็ติดค้างชาวคณะมานะครับเราจัดให้ตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะฮะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเคอรี่เวิร์สครับผมนะครับหรือว่าเป็นไส้กรอกนะฮะราดซอสมะเขือเทศผงกะหรี่นะฮะอ้าวขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะครับก็มีตาป๊อปนะฮะมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริ่งนะมีพี่ละไอมีพี่กล้วยชูไพรพี่นิรมัยพี่จิราพรมีคุณชัยยันพี่ดวงเดือนน้องนับดาวแล้วก็พี่จิตนะแล้วก็ใครตอบว่า curry verse นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยนะครับยังไม่หมดครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีเล่นเกมอีกนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยอู้อยากได้มากเลยกดเข้ามาเลยครับที่เบอร์นี้022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เอาละครับนะใครที่อยากเล่นเกมนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับรวมถึงชาวคณะที่อยากจะเข้ามาขอเพลงนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับจะมาทางหลังไมค์นะครับ SMS นะหรือว่าทางFacebook Live ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจากพี่แสงระวีนะครับแมงมุมจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจาก

0: ารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ตืดมากนะครับผมเปิดวงครับผมชั่วโมงที่3ครับลูกพี่นะฮะนี่คือตลกรนะครับพี่บอลเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็มีขบวนการโป้งโป้งชึ่งจาก3โทนนะฮะก็จัดไปเลยครับ2เพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับทักทายพี่สมใจนะครับพี่ทองรวมพี่ขาวดอนพี่จิตนะครับน้องนับดาวนะครับพี่หนูริงนะครับนะชาวคณะก็เข้ามาโรสติเกอร์กันอยู่นะครับมีน้ำเมย์ก็มาแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้ว1สายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่สุประชัยนะคะ

0: เป๊ะมากเลยตื่นเต้นไหมพี่
1: ตื่นเต้นอยู่
0: โอ้ตื่นเต้นอยู่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ตื่นเต้นอยู่เลย
0: โอ้ยค่อยค่อยค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปฝนมาไม่แถวนวนครพี
1: ่อ๋อไม่มาคึมคึมอยู
0: ่คึมคึมเฉยเฉยนะ
1: คึมคึมยังไม่ตก
0: อ่านะครับนะเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนเย็นดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆง่ายๆนะครับผมมีกล่องเขย่ามานะพี่แล้วเดี๋ยวผมมาเขย่ากันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจครับ
0: อ้าวมาลูกพี่งั้นเดี๋ยวผมมาเขย่ากล่องเลยนะครับมาฮะเบาๆสวยๆอ้าโอเคเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
1: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะเลเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีลูกพี่ขออีกลูกนึงอันที่2สีอะไรดีครับพี่แดงกับเขียวครับ
1: เอาเขียวแล้วกันครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทะเลเทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่โอ้โหนิดเดียวเองขออนุญาตเฉลยขออนุญาตเฉลยนะครับมาดูสีแดงนะครับโอ้มันอยู่นี่พี่เขย่าลูกโรยก่อนนะครับอยู่สีแดงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าพี่โทรมาใหม่เดี๋ยวจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่สุประชัยมากนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ อ้าวนะฮะกดมาเล่นกันครับโปรผมเยอะครับผมนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้เป็นอารมณ์เกี่ยวกับการคอยนะครับอย่าให้คอยนานนะครับเพราะว่าน้องก็อายุมากนะครับพี่ก็เริ่มเฒ่าแล้ว สังขารไม่เที่ยงนานไปเดี๋ยวจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เริ่มตาฟ้าฟางหูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับผมคอยทางที่นางรองนะครับพี่นางนะครับแล้วก็มีพี่เอชยานะครับคอยนางที่อ่างทองนะครับจะเจอกันไม่ได้คอยกันคนละที่เนี่ยอ่ะสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับนะยิ่งพอเราอายุมากใช่ไหมครับสังขารของเราเนี่ยความแข็งแรงก็เขาเรียกว่าเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าวูบวาบเร็วมากเลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากแล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอาหารการกินนะฮะการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเวลาที่เราพลาดไปล้มไปนะครับหรือว่าไปเดินชนอะไรเนี่ยนะครับแล้วถ้ามวลกล้ามเนื้อไม่มีกระดูกไม่แข็งแรงก็เสี่ยงบาดเจ็บกระดูกหักได้นะครับอย่างที่เรารู้กันพออายุมากล้มขึ้นมาสะโพกหักกระดูกหักเข่าหักอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับถึงแม้ว่าเราเฒ่าแล้วเนี่ยนะครับแต่เราถ้าเรายังมีภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันค้ำคออยู่ครับผมมันมีเรื่องราวที่เราต้องดูแลกันต่อนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยอยากแนะนำครับว่าเราก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาก็รับเงินคืนมาเลยสิครับอันนี้คือเงินเก็บฮะเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเอาวิธีทำบ้างฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับ

ินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรก็ไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะข้อไหนที่เราไม่เข้าใจข้อไหนที่อยากจะให้เขาขยายความขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะฮะคือโทรไปเคลียร์ได้เลยเพราะพี่ๆเนี่ยเขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับนะก็สอบถามได้เลยนะฮะที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะนะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะฮะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: อีกหนึ่งเพลงช้างเผือกคุณภาพนะครับนี่คือการ์ดเชิญการ์ดชำนะจากวงคนกันเองนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: กิจกรรมของเรานะครับลูกพี่นะครับนะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับร่วมกับอสมทจันทบุรีนะฮะ 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะที่โรงเรียนนะครับบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะฮะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยขาดหลายอย่างเลยนะครับนะเช่นสีอะคริลิกนะฮะทั้งทาภายในภายนอกนะฮะแล้วก็มีสีสำหรับทารั้วโรงเรียนนะครับนะชั้นวางหนังสือนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของน้องๆ นะครับรวมถึงชั้นวางชุดสแตนเลสนะครับก็ร่วมทำบุญได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมพูดช้าๆนะครับชื่อบัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนะเดี๋ยวนะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีคือรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับ2420377397นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ2420377397นะครับอันนี้ก็เข้ามาร่วมทำบุญกันได้นะครับแล้วซึ่งงานนี้ครับโอ้ยสนุกสนานกันเต็มวงแน่นอนนะฮะก็จะมีพี่ๆดีเจไปนะครับหลายท่านนะครับนะมีท่านผอ.วาสุนะครับมีเฮียนะครับมีน้องพิมดานะครับแล้วก็อาจจะมีทยอยไปเพิ่มเติมกันนะครับรวมถึงพี่ๆศิลปินนะครับพี่ท็อปปัสสุภัทรพี่โจโจ้โดมิแนนต์นะฮะมีพี่ปีเตอร์45นะครับนะแล้วก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะครับนะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับนะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสะดวกนะฮะก็นำของไปบริจาคได้ที่โรงเรียนเลยนะครับที่จันทบุรีนะครับนะชื่อโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับยินดีมากๆเลยนะครับ31พฤษภาคมนี้นะครับนะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็มีชาวคณะที่มาร่วมทำบุญด้วยนะครับมีคุณหมออวยชัยนะครับมี Power Stainless Steel นะครับมี Tesco Engineer นะครับมีพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะไอศกรีมนะฮะดีเจอุ้มนะฮะแล้วก็บางปลานะครับมีลูกชิ้นป้าศรีสามโคกนะครับทองม้วนข้าวสารนะฮะแล้วก็ข้าวสารบ้านวีคลับนะฮะขนมโดนัทนะโดยคุณนิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับนะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งสยามบีซีเคร็ดนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัชชัย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับวันนี้แม่แม่กดดันเยอะสุดนะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราก
0: ลดความเสียหายภาคการเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนีโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สามเพลงครับถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์ก็มอบให้ทางหลังใหม่เตยสั่งลาทีเล็กเพลงนี้ก็ฝากมอบให้ทาง SMS 4689400จะเป็นไอพอนอ่อนนุชนะครับขอมาแล้วเปิดมาด้วยรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งงานจากตะกะแตนชลดาทาง SMS ไม่ได้ฝากนามไว้นะฮะก็ฝากเข้ามาเช่นกันอ่ะ3เพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกับฮิตมาราธอนช่วงเย็นๆแบบนี้ 16:21 กันแล้วคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่าน FM 95ส่วนทางคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network นะฮะทั่วทั้งประเทศเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น14สถานีและอีก1อำเภอนะส่วนช่องทางการขอเพลงรับรายการเพลง3ชั่วโมงยาวๆกับโอ๊ตคณิตเพิ่มเติมเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ตอนนี้ทางหลังไมค์นะครับคลื่นๆเลยทีเดียวขาประจำของเราก็แวะมาฝากเพลงทิ้งไว้ยายแสงบางนาเอ่ยพี่เล็กสิงห์บุรีหนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับพี่หนุ่มมีคุณวันวิสาสุโขทัยป้ายาสมุทรปราการพี่นีลาซานแวะมาแล้วพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมีพี่เน่งบึงกุมนะส่วนทาง SMS ก็สวัสดีไปถึงคุณฝากเพลงน้องท็อปนะฮะไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงใหม่เข้ามาเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อส่วนทางเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงยังเหมือนเดิมของเสถียรธรรมมือมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะน้องแชมป์หนุ่มสกลนครนี่แวะมาแล้วนะขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครพี่โอ๊ตครับผมมอบเพลงนี้ฝากมอบให้ด้วยนะให้พี่อุ้มพี่ตาลพี่เมธิชานะพี่ชายเปิดให้ด้วยและมีไปถึงพี่บูมนครพนมนะฮะฝากเพลงจีบได้แฟนตายแล้วพี่อรุณแสงสอนวันนี้มาแบบว่าทริปเปิลเลยนะฮะ3เพลงเลยนี่ซ้อนท้ายพี่ไหมนะน้องโอ๊ตนะกลางดาวนะแล้วก็เซิร์งโนมิตะนะนี่พี่ขยันพิมพ์ข้อความเหมือนกันนะสวัสดีด้วยส่วนทางน้องนัทอุตรดิตครับมาถามหาเพลงใจมันเพรียวนะของพี่ใบเตยอาสยามขอมาตั้งแต่ช่วงประมาณใกล้ๆจะ4โมงเย็นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูให้ละกันนะครับส่วนทางไลฟ์สดพี่อ้วนคนเค็มจากรถไฟดนตรีนี่ศิลปินของเราขอบพระคุณจริงๆบอกว่า FC ครับนี่แวะมาแซวแวะมาแซวนะสวัสดีพี่อ้วนด้วยนะครับผมเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารคุณปนมพี่พรพี่ตายแวะมาแล้วคุณกดชมนฝากเพลงอยู่ในใจเสมอตายอรทัยคุณดวงเดือนพี่นิ่มฉะเชิงเซาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตและ FC FM 95ช่วงเย็นๆแบบนี้พี่ๆน้องๆทักทายทุกแก๊งนะคะพี่นิ่มแวะมารายงานตัวอ่ะพี่สมบัติด้วยนะฮะพี่ส้มบัตรจากกระบี่คล่องทอมบอกว่าสวัสดีน้องบ่าวโอ๊ตนี่นานๆได้แบบอ่านข้อความพี่สมบัติท่านคุณนิดสุภวรรณครับฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอพี่อุไรปราบปรามหนุ่มเมืองเพชรกรินนี่พี่กรินนะฮะหนุ่มเมืองเพชรก็ทักทายด้วยพี่ตั้มบางพรีแวะมาแล้วนะตั้มกระเตาะของพวกเราอ่ะก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกช่องทางเลยแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้แดนๆนิดนึงแล้วกันนะเห็นน้องนัดขอมาตั้งแต่ช่วงเฮียหมีโอ้ใจมันเพียวครับส่วนหนึ่งสายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้เลยจ้า02-248-1366

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับพี่สามารถครับ
2: สวัสดีครับพี่โอ๊ตสุดหล่อของทุกเพศทุกวัยครับผม
1: นี่โทรจากบางพลีนะพี่สามารถนะ
2: ครับผม
1: วันนี้ฝากเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่
2: อ๋อขอโสดให้พี่โอ๊ตครับผม
1: เดี๋ยวให้ผมทำไมพี่ผมไม่อยากโสดแล้ว
2: อยากให้อยู่เป็นขวัญใจสาวๆนานๆครับ
1: แหมไม่มอบให้ตัวเองหน่อยเหรอหรือว่าคุณแบบว่ามีภรรยาหลายคนแล้วไม่ต้องการเพิ่ม
2: ผมรักเดียวใจเดียวครับมีแล้วครับ
1: นี่รักเดียวใจเดียวเฉพาะนาทีนี้นะพี่นะ
2: ตอนเย็นครับขอโสดนิดนึง
1: สาวเล่นสาวเล่นแล้วบางพลีฟ้าฝนเป็นไงบ้างฮะวันนี้อัปเดตหน่อย
2: ก็คึมๆเลยครับยังไม่ตกครับ
1: ครับผมเมื่อวาน
2: คึมๆเ
1: มื่อวาน
2: ดีครับไม่ร้อนคร
1: ับ โอ้ดีแล้วดีแล้วอ่ะก็มอบเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายนะพี่นะ
2: ได้ครับน้องหลังไมค์ด้วยนะครับสวย
1: ๆครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่สามารถด้วยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไมค์ครับแหมคุยเพลินเลยนะฮะกับพี่สามารถบางพลีก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของสายชิวหิวใจด้วยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะป้าโฉมนครนายกพี่นกสุพรรณแวะมาแล้วยายบ้านทาดเชียงคานครับลุง935จากคลองเตยด้วยนะมีเพิ่มเติมเข้ามาทางหลังใหม่ส่วนคุณปูกัญญารัตน์นี่บอกว่าพี่เนี่ยก็อยากจะโสดด้วยค่ะโสดเฉพาะบางค่ำคืนแซ่บเหมือนกันนะพี่ปูปูนะมีคุณผู้ฟังฝากเพลงไอ้ทุยเข้ามาด้วยนะคุณปัดนี่ขอเพลงดอกจำปาทักทายน้องแวนเมืองคอนด้วยฮะนุ่มแวนเมืองคอนนครอะไรคอนซี่ธรรมราชช่วงนี้ฟังเพลงครับขอโสดกองเวไรเบิร์นประทุมราชครับ

0: Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเพลงบันทึกการแสดงสดสักหน่อยนะฮะจากทางน้องบอสธีรพงษ์ละกันเด็กเลี้ยงควาย
3: ใครมีแรงเหลือก็เตรียมตัวโยกได้เลยฝากเด็กเลี้ยงควายด้วยนะจ๊ะ

จ้าหน้าเยี่ยมมากเลยยังยกอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่ชายมาเลยครับมาเลยครับโอ้ขอบคุณเลยครับเอพิวา

0: 杀心跟口爆起来碰撞。สู้ๆเดี๋ยวยังมาเลยครับพี่น้องครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: 10:42 นาทีโดยประมาณนะครับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะรับประทานอาหารมื้อเย็นกันแล้วนะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะฮะอาจจะแบบว่ามีอาการเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณนะครับดูแลด้วยเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วครับคุณฟังมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศนะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
8: มลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:50 นาทีกันแล้วครับคุณฟังกับโอ๊ตคณิตนะทาง SMS สวัสดีเพิ่มเติมลุงโกตลาดมหาสินฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเข้ามาและมีคุณฟังไม่ได้ฝากชื่อขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอและทักทายไปถึงพี่วิภาครับเอ่ยสาวเบอร์ตองนี่ฝากเพลงขอบคุณที่ยังรักกันค่ะสุดหล่อพี่รุนแมวก็บอกว่ามาแล้วหม้อหุงข้าวเมื่อสักครู่ได้ฟังเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณนะหม้อหุงข้าวงานใหม่จากโจอีภูสิทธิ์นะครับรวมฟีเจอริงไปกับพันช์วรการส่วนทาง

0: ทำไมครับสวัสดีไปถึงตะวันสวนหลวงป้าปุ้ยลาดกระบังครับเพิ่มเติมเข้ามาโอ้วันนี้หลังไมค์นี่ขอเพลงพี่บ่าววีมาหลายท่านแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไว้เป่ายิงฉุบกันหลังไมค์แต่มาช่วงนี้เรื่องราวของการวางแผนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังจากไทยประกันชีวิตนะครับมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับแผนประกันตัวนี้เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและที่สำคัญเลยก็คือเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะแผนประกันชีวิตตัวนี้เหมาะมากๆหากคุณมีความประสงค์ในการที่จะเริ่มต้นวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายเตรียมความพร้อมเอาไว้หรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกส่งต่อให้ลูกให้หลานนะฮะการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะการสูญเสียแบบกระทันหันเอ่ยหากกระทันหันแหมมันก็ถ้าเราไม่ทันได้เตรียมพร้อมไว้วางแผนไว้นะฮะหากเราเกิดการสูญเสียลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังของคุณนะครับเขาก็จะได้แบบว่าไม่ลำบากนะสามารถดำเนินชีวิตแบบว่าไม่มีสะดุดเรื่องราวของเงินก้อนเอาไว้ทำธุรกิจเรียนต่อหรือว่าดำเนินชีวิตต่างๆนานาของเขาก็จะได้แบบว่าอุ่นใจนะหากเราแบบว่าไม่สามารถที่จะดูแลอยู่ดูแลเขาต่อไปได้นะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะอ่ะแต่การวางแผนครับตัวนี้ก็อยากให้ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตกันดูหรือว่าอยากจะเริ่มต้นวางแผนสมัครกันเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนฟังนะถือว่าดีเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มผู้สูงอายุหลายท่านมีความกังวลใจรู้สึกว่าโอ้กังวลเหลือเกินนะหากเราไม่ได้ดูแลเขาในอนาคตหรือว่าพอเราแก่ตัวไปตามอายุตามการเวลานะฮะอาจจะแบบว่าทำมาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่สะดวกเท่าเดิมเนาะตัวนี้ก็มันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คอยรองรับในอนาคตนะฮะการคุ้มครองและผลประโยชน์ครับคุณฟังกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยนะครับก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับคุณอยู่จนครบกำหนดสัญญาเลยไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยนะครับก็ได้รับเงินก้อนกลับคืนมานะฮะถือได้ว่าการวางแผนซื้อกรมธรรม์ตัวนี้จ่ายไปเนี่ยเงินได้กลับคืนมาอยู่นะรับสูงสุดครับอยู่ที่ 450,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ครับคุณฟังจดได้จดหรือจะโทรไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขารอรับสายกันอยู่แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364 022014364นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังวิทยุ FM 95กันอยู่อยากจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่เองสมัครเองก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลบริการตอบคำถามกันอยู่แล้วหรือลูกหลานนี่แหละอ่ะไม่ได้เข้าเกณฑ์อายุใช่ไหมแต่อยากจะลองปรึกษาโทรไปหาเจ้าหน้าที่แทนผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกันอยู่แล้วหมายเลขโทรศัพท์022014364 022014364นะครับที่สำคัญครับคุณฟังอยากให้ลองโทรไปนะเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหน้าที่รอรับสายกันอยู่แล้วและอีกหนึ่งเรื่องราวครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุตอนนี้นะครับคุณฟังจากไทยประกันชีวิตเขาบอกว่าทุกการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทนี่เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายกับงานจากเสถียรทำมือแล้วกันนะครับยังเหมือนเดิมตามคำขอให้หนุ่มและสาวคู่ชีวิตที่น่ารัก ให้เชฟพงษ์เจนีด้วยนะฮะส่งมอบให้เพลงยังเหมือนเดิมครับ

0: ณะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลดันส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกร รัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด่านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์แล้วรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิภาพ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเราจะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องกันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้1สายหน้าไมค์ก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ตคณิต
2: เสียงสดใสเหมือนเดิมเลยสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ร้อนจัดไหมมีฝนไหม
3: วันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฝนตกมา2คืนติดๆกันเลยค่ะเมื่อคืนตกนานมากเลยน้องโอ๊ต
2: ตกนาน
3: นอนหลับสบาย
2: โอ้ดีเนาะดีแล้วลม
3: เยอะตกเยอะตกนาน
2: ใช่ไหมครับพี
3: ่
2: ลมแรงด้วยไหมพี่ลมแรงไหม
3: ไม่มี
2: ลมเท่าไหร่ดีแล้วดีแล้วนะครับ
3: น้องโอ๊ตน้องโอ๊ตพี่น้อยสีสำรงเขาดูไลฟ์สดน้องโอ๊ตอยู่นะเขาบอกจะเข้าคุยกับน้องโอ๊ตไม่กล้าเขาขี้อาย
2: อ๋อเหรอฮะ
3: เขาไม่เหมือนพี่เขาบอกไม่รู้จะพูดคุยยังไงเอ้าพี่จะไปคุยอะไรดีเจเขาถามพี่จะตอบไปตีเขาว่าอย
2: ่
3: าง
2: นี้
3: เขาขี้อายเขาไม่กล้าคุยกับน้องโอ๊ต
2: แวะคอมเมนต์ได้ถ้าผมอ่านทันตอบทันเดี๋ยวผมจะก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนอยู่แล้วพี่เน
3: า
2: ะ
3: ผมบอกชอบเสียงน้องโอ๊ตด้วยแต่ไม่กล้าคุยเขาบอกแบบนี
2: ้แวะมาทักทายได้ครับผมแต่ดีเจบางทีอาจจะหันซ้ายหันขวาหาเพลงอยู่อะไรเงี้ยนะอาจจะแบบไม่ได้แบบตอบไลฟ์ตลอดเวลานี่นะครับอ่ะวันนี้พี่วันวิสาขอเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์พาเรทชุดนี้
3: ขอเพลงรักเพลงคิดถึง
2: ผมขออนุญาตเป็นเวอร์ชันดาวใต้นะพี่นะ
3: ของดาวใต้ก็ได้ค่ะ
2: โอเคขอบพระคุณมากเลยวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็ขอเพลงกันเข้ามามีคัทริยาก็ชนกันอยู่บ้างนะก็เลยแบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงกันอยู่จะได้แบบพยายามเปิดให้ครบๆเพลงรักเพลงคิดถึงความคิดถึงแล้วกันพี่วันวิสามอบให้ใครครับเชิญเลย
3: มอบให้กันหนุ่มน้องแก้แล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสีจำลองแล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่เมาะหนุ่มแม่เมาะลำปางค่ะแล้วก็น้องเมย์หลังไม้แล้วก็พี่เตชให้น้องโอ๊ตหน้าไม้รูปหล่อนะคะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับมาเรามาขอบคุณกันเลยนะพี่วันวิสานะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะพี่วันวิสาพูดตามผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่ขอบคุณพี่วันวิสาด้วยนะครับผม
3: ค่ะขอบคุณน้องโอ๊ตด้วยนะคะน้องเมย์หลังไมค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไมค์ครับคุณฟังกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค17นาฬิกา13นาทีกันแล้วนะครับ5โมงแบบนี้อ่ะ4เพลงต่อเนื่องฟังสบายๆกันก่อนรวมมิตรตามคำขอครับผมเป็นความรักความคิดถึงและเป็นเรื่องราวที่เธอคือคนที่อยู่ในดวงใจของฉันเสมอ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาควันนี้รวมมิตรมาให้เลยนะฮะตามคำขอหลังใหม่อำนาจแห่งความคิดถึงครับยุ้ยยัดเยอะเพลงรักเพลงคิดถึงกันจากแนวใต้ปลายพยาอยู่ในใจเสมอตายอรทัยครับและปิดท้ายด้วยคนที่รอคอยงานแจกพี่งานจากพี่แจ็คธนพลนะอ่ะ4เพลงครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีตแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะกับช่วงเวลาของจอคิวฮิตก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยมาฟังเพลงใหม่กันก่อนครับผมเพลงที่จะแนะนำวันนี้มีทางหลังไมค์ถามหากันมาติดกันแล้วนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคืนคำครับจากนวกะไปฟังกันครับ

0: ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 10:56 นกันแล้วครับขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ
3: สวัสดี
2: ทิ้งท้ายด้วยงั้นจะพี่ตู่นันทิดาแก้วโบไซครับดีเจเสียงใส

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวลา18นาฬิกา

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคมคุณดันก็จะมาประจำ2วันซีที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวค่ะคุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันแหละแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: ก็วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่เอ๊ะคุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหมที่ก็เป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
6: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมด
5: เยอะมาก
6: คือติดลมบนไปละแล้วก็
5: ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
6: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
5: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าวเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งนะพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
6: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
5: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสนสองยูทูบเบอร์ดังจองคันลั่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืน คอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
6: เขาบอกว่าเอามาคืนแล้วอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อเชื่อว่าคงจะมีคนประกาศบอกว่าน่าจะบอกรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
5: ก็เห็นแล้วก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายนี้เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วก็เดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
6: เอามาคืน300
5: เพราะว่านั่งแค่300คนก็เคลียร์เป็นจ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
6: ไม่รู้ว่าเพราะว่า4ตัวอะไรอย่างเง
5: ี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็ร้อยหนึ่ง
6: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
5: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละ4
6: แล้วถ้า50บาทได้รับได้ใช่ไหมคะหรือไม่ควรเลย
5: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งไอ้ผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาเก้าอี้ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกมันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
6: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดิเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
5: เขาก็มีที่ทางของเขา
6: อ่ะมี
5: ต้นทุนเขาอยู
6: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
5: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณนัน
6: ค่ะ
5: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่
6: อ
5: ยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ซื้อข้าวหลามไปกินเพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนเจอต้องกิน
6: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงอะไรเงี
5: ้ยอ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
6: ่อ๋อนึกว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
5: รู้สึกจะมี
6: ปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ยังไง
5: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้าวหลาม
6: ใช่เห็นอยู่
5: มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้าวหลาม
6: ค่ะ
5: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ย400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
6: ใช่
5: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
6: ค่าเช่าที่อ่ะ
5: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
6: ค่ะ
5: ทำไมถ้าคิดแบบเทียบนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขานั่งกินข้าวไปเดียวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50บาทมันก็ดูจะ
6: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียว
5: อ่
6: ะพาลูกพาหลานมาเอารถมาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6บาท50อะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50บาทถ้าถามดิฉันว่า50บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
5: ตอนนี้นะฮะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาทิตตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ย
6: ค่ะ
5: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
6: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่าไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยนะฮะ
5: ไม่ทราบเลย
6: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเลศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับเละปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50บาทยังงงว่านั่งเสื้อหากินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
6: ค่ะ
5: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
6: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่เวสัง

0: ที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะและที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ย ก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะคะพี่ไหนจ๋า
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่อ่ะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอ่ะกินเอาไว้เละมาก
1: หรือพวกไม้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเก็บ
0: ไม้เสียบอะไรต่าง
1: ๆต้องขุดเข้าไปในกราดคลาดเข้าไปในทรายเอาขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตราย
0: ม
1: ัน
0: ก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
1: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากไหมคะมันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลยเข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อตั๋ว
1: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละร้อยคนละ50 บาท
0: แล้วก็เอา
1: ตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: เพราะฉะนั้นจะมาเป็น10ชุดเลยนะ
0: 10ชุด10คน3แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก
0: ็ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อน สักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็น

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
3: ค่ะพี่เอกสารคะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
2: รถ
3: เราก็กำลังที
2: ่ไฟที่ไฟไหม้
3: ใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอ่ะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EX ไฟไหม้ไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ มันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
3: ค่ะ
2: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหา Volvo EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทน Volvo Car และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
3: ้ก็ไม่เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
2: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยนทั้ง
3: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
2: เช็คเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
3: ค่ะ
2: ภายในแบตเตอรี่
3: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
2: ถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นนี้ EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
3: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกา

0: ยนต์ปีที่แล้วที่บราซิลค่ะม
1: อ
0: ันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้นวอลโวเนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็วอลโวทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX30 เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้วอลโวรุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาที่ผ่านมาวอลโว่เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็วอลโว่ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคมวอลโว่ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เหมือนกันค่ะ
1: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
0: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
0: เป็นไฮบริดเป็นไฮบริด
1: เป็นไฮบริด
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่3แต่2คันนั้นเนี่ยวอลโว่เขาบอกว่าพบว่า
0: ดัดแปลง
1: ไปดัดแปลง
0: จากรถน้ำท่วม
1: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
0: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะคะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
1: ข
0: ับ
1: ตามน
0: ะ
1: เป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
0: เห็น
1: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
0: ้ช่วยอ่ะ
1: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่และลูกเล็กๆด้วยเห็นมีลูก
0: ค่ะ
1: ก็เอิน EX30 นี่ก็เป็นความบัวยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของวอลโว่ก็มาเกิดเหตุวันนี้อีกคนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
0: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
1: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามนะขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
0: จัด
1: หมู่บ
0: ้
1: าน
0: เขา
1: จะจัดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นอาคารจอด
0: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
1: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
0: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
1: ผมไม่ใช่เคยใช้นะเคยใช้วอลโว่อยู่หลายปีอยู่
0: ปลอดภัยในวอลโว
1: ่
0: มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
0: ่พี่ไพศาลเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยร้อยยี่ห้อพี่เพศาลแต
1: ่เข้าใจว่าวอลโว
0: ่
1: วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนใช่ไหม

0: เพราะว่าม
1: ี
0: ผ
1: ค
0: ม
1: น
0: เนี่ย
1: ล้อเขาไงวอลโวอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเนี่ยใช้วอลโวรุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อ่ะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีรวมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันเข้าไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
0: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
1: วิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็แนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านนี่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
0: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
1: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
0: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
1: ไฟไหม้ก่อน
0: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้ไม่ต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
1: แต่เอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
0: มีวินัยในการ
1: มีวินัย
0: จ่ายหนี
1: ้เต็มที่
0: อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียเครดิตบูโรก็เข้มแข็ง
1: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะแต่ถ้าหากว่า
0: 25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
1: ก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีแต่อย่าไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้ยี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ300อันนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก็
1: พี่ไพศาลคะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นคะ แล้ววัดดู ว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะ ตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได้ค่ะ
0: เนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

0: ารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
1: เดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
1: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
0: ไม่หรอก ผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
1: ฝั่งกลาง
0: รางรถไฟอยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละก็เนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมดมาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
1: ื
0: น
1: ขยับไม่ได้จริงๆ
0: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิด
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมอะไรมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาลเวลาที่ไปข้อมรางแบบนั้น
0: ทางแพ่ง
1: ก็จะเป็น
0: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
1: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
0: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
1: 500แล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
0: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู้
1: แล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนนึงอะฮะ
0: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนนี้แล้วว่าไม่ประกันไปสู้ครับประกัน
1: มันไม่คุ้มอะค่ะทั้งหมดยังไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นายกจะไปฝรั่งเศสนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะเลย
0: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21-27โอ้ไปเยอะด้วยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
0: 3 24
1: โอ้เจอ
0: 7โอ้ไป1สัปดาห์นี่
1: น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืน

0: คืนบ้างคะ
1: ครับ
0: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมคะ
1: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการออกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหาลือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหาลือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหาลือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
0: จริงๆก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง 21-27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ก็นับ170ปีนะ
0: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
1: ์ตั้งแต่เชวลีเดอโชมอง
0: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
1: 170ปีย
0: ุครัตนโกสินทร
1: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
0: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
1: โอเคเข้าใจครับเออแฝงนะ
0: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
1: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุกีสโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
0: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่เฉลิม150 170ปี
1: 170
0: หลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสียมราชเนี่ย
1: ก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
0: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยก็กรออะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพเนี้ยค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิ อาทิตย์ที่

0: ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพะงันต้องไปบ้านอะไรล่ะสองสามคนน่ะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สระหัวห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพะงันนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา เสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนตัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่คือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหมถ้าของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
0: ค
1: ุณนัทพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาครงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
0: คุณนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
0: เดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
1: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
0: พักก่อนก็ดีค่ะ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไอ้คุณณัฐพงศ์ไม่ใช่ว่าแค่ถแถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
3: ค่ะ
2: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระ

0: ดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visit ก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ2การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี3ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะนี่ก็
1: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอปนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แล้วนะฮะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะฮะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณมาเนตไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปโภคมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยจะเสนอก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาทการได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรทำเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
0: ้
1: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันกันแล้วกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะ การไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูช

0: ค่ะก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาคงไปได้ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: เอ้ยมาคงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องเป็นรีบเป็นขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
0: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไป
1: ไป
0: ใน
1: เดิน
0: ร้า
1: เย
0: น
1: าว
0: อา
1: ร
0: ห
1: าช
0: ารแล้วเผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
1: ไปร้าน
0: หรื
1: ออ ะ
0: ว
1: ไ
0: ่
1: รา ต
0: เข
1: อน
0: าน
1: ี้เข
0: ก
1: า
0: ็
1: ไปร
0: ไ
1: ้
0: ม
1: า
0: ่
1: นอะไ
0: ช
1: ริ ท
0: น
1: ุกอย่าง
0: หรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยเดียก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
1: ไปภัตตาคารจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขา
1: ทท ี
0: า
1: ่
0: น
1: เย
0: แค
1: า
0: ่
1: ว
0: เบ
1: ร
0: ียร์
1: า
0: ข
1: ช
0: วดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอย่าท่าน
1: ก็เนี่ยก็
0: ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการ
1: จ
0: ตร
1: ำไ
0: ว
1: ด
0: จ
1: ้
0: สอบ
1: ไป
0: อะไ
1: ด
0: ร
1: ู
0: หรือเปล่า
1: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
0: ไปดูมวยด้วย
1: ไปดู
0: ผม
1: ม
0: แข
1: ว
0: น
1: ย
0: เสื
1: แ
0: ้
1: ล
0: อ
1: ้วก็
0: ด้วย
1: มีนักมวยที่เป็นคน
0: ม
1: ฝ
0: ี
1: รั
0: เช
1: ่ง
0: ื้อ
1: เศ
0: ชาติ
1: ส
0: ฝรั่งเศส
1: ที่พูดภาษาไทยได้เป็น
0: ค่ะ
1: โคศกเป็นคนดังในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดาราน่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่ออะไรผมจําไม่ได้เลยมันก็มาทําหน้าที่เป็นล่ามให้ทําหน้าที่อธิบายให้มาคงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
0: อูมาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เหลือดิฉันอยากไปดูเลยจริงๆเนี่ยอยากไปดูยังคุยกับคือพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยยังอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี้ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะค่ะไหนๆพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้กันแล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100 เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024อ่ะแล้วก็สงสัยว่าลูกอ่ะฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเรลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1 ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100 เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิบมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2 หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวแสดงดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยเลยค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมัน

0: หนักหนาสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้นะ
1: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิคะน่ากลัวมากค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
0: วันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: 19
1: นาฬิกา 1 นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงค์วันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาท

0: วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยส.ส.โดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยส.ส.มี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยส.ส.ไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
1: 900,000
0: แต่หากรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.ที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของส.ส.หรือ4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยส.ส.ดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสภณ ซาลัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมธาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์วันนออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะคุณโสภณบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพื่อเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
0: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
1: แค่บอกว่า
0: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่ครับ
1: คือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะ
0: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะที่เป็นสารแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
0: เห็นว่ามีขยงขยะมีกองขยะ
1: เวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายสถานนะคะที่เป็นสารมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000ล้าน
0: ใช่ขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
1: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้9โมงเช้าขยะออกพอมันท่วมใช่ไหม

0: อย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
1: ขย
0: มั
1: ะ
0: นก็
1: ก็
0: ต้อง
1: ลอยน้ำ
0: ข
1: มาย
0: ะก็ลอยแล้วเขาทำยังไงอะคะบอตึกเป็นหมื่นหมื่นล้าน20,000 ล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะค่ะ
1: คงมีจุดบอดอะไรอยู่
0: ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมหรือว่าหลังคาไม่รั่วค่ะ
1: ตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอการรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรสักตึก
0: ดิฉันอยู่3-5 ชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
1: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจ จับเต็มเทปูนลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
0: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได้
1: งงจริงตกลงเขารับมงรับมอบจากผู้รับเหมาไปหมดแล้ว
0: ก็ประชุมกันขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
0: ่ค่ะน้ำท่วมไปดิ
1: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
0: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วันนอนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
0: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอาปากดจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
0: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886 ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเนี่ยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทวินพูดว่าไม่เปิดด่านอย่างนี้ไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดคิดว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู่
0: คนละเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะฮะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
0: ๆเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในสารเวลาที่มันถึงตาจนเรื่องเคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10 ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะ

0: ได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
0: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์มันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงเข้าใจว่าจะถึง5 ทุ่มอะไรเงี้ยนะก็จะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมง
0: 15 ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วมันต้องมาตอนคืนดีเลย์แล้วมาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องไปสอบกันดู
0: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: จากแก่งด้วยอะไรด้วยระบบราง
0: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ผมทีแรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสอสอบุญลวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6 ล้านเป็น10 ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญลวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2 ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีนี่ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
0: นี่มันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะ
1: ก็
0: เป็นสถาบันแบ่ง
1: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรไปไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีนี่ก็ชงเข้ามาเสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47 ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว

0: 19:17 ครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรจะเกิดก่อนกันนะคะ

0: ชัยวิริยวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทมนโยบายมี6ด้าน1รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสแล้วมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
0: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก5จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิทธิ์พาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: มีอะไรครับมีนโยบายอะไร
0: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุลสิทธิ์พาร์คกลัว6เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมอะทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
0: จะมาให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเบญจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเพราะแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึก
0: น่าตื่นเต้น
1: เป็นส
0: ี
1: ส
0: ัน
1: เป็นสีสัน
0: ค่ะคือฮาบือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ้ยมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันจะบอกว่าอะไรที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่กันเยอะแยะมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะฮะ
0: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
0: ค่ะแล้วบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วเรียนไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะฮะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะว่ามันจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะพี่เพชรสารคะคุณอนุรัตน์เขาชมเขาชม

0: พี่ไพศาลค่ะ
1: ว่า
0: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
0: รู้ทุกวิชาชีพเลย
1: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
0: เขาชมพี่ไพศาลก็ไม่ได้ชม
1: นั่น
0: สิน
1: ั่นสิ
0: ไม่อันนี้ไม่ชมดิฉันมั่นใจไม่ได้ชมดิฉัน
1: วิชาชีพอะไรบ้าง
0: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: กันแน่กันแหน่มาหรือเปล่า
0: เดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
1: กันแน่กันแหน่หรือเปล่าน
0: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกให้ทั้งหมดขยายแล้วมือค่ะมือยกให้ห้านิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
0: เรียนพูดเรื่องอะไร
1: เ
0: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รู้บ้างคุณอันสลากินแบ่งแนวคิดใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอันอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
0: เนี่ยเห็นไหมมหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับค่ะอ๋อแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนที่ว่าเนี่ยคอยพา ใช่ไหมพามาโครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโต
0: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยะบุตรอยู่เบื้องหลังปั๊บองตวนเป็นคนที่ดูแลค่ะ
1: ใช่ไหมคุณเป็นนักมวยนะองตวนนะ
0: ค่ะอ๋อนี่คุณสมชาติเปสตันดีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไพศาลเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
0: เปสตันดี
1: เปสตันดี
0: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: ชื่อคุณอะไรนะ
1: ค
0: ุ
1: ณอะไรคุณอะไรนะเปสตันดีเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
0: สันเปสตันดีนานแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่แหละ
0: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอโด
1: คุณสันหรือคุณรัฐคุณรัตเปสตันดีป
0: ่
1: ะ
0: คุณจำจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้ยเป็นปูชนียบุคคลเลยวงของวงการภาพยนตร์ไทย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรัตเปสตันดีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะอะไรโรงแรมนรกหรืออะไร
0: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากจริงจริงเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
0: เงิน
1: ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปอะภรรยาของคุณชาลีธราวิจิตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรสิรินทิพย์สิริวันคุณสิรินทิพย์สิริวันเป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่เขาลูกครึ่งนะ

0: เป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายเยอรมัน
0: อ๋อ
1: ก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมรา
0: ค่ะ
1: คุณอม
0: คุณอ
1: ร
0: ม
1: า
0: ราก็
1: ส
0: ล
1: ว
0: ู
1: ร
0: ก
1: รณ
0: ค
1: น
0: รึ
1: ท
0: ่
1: ์
0: ง
1: เนี่ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคนที่คุณสิรินทิพย์สิริวรรณเนี่ยลูกครึ่ง
0: ค่ะ
1: อืม
0: เรื่องหมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย
0: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่เลยจ้ะ
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4 คนเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4 คนซึ่งยังไม่ครบสักทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนหนึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
0: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้องอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
0: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมคุณอุดมแต้พาณิชย์อ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมจำได้ผมก็จำได้เนี่ยเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พาณิชย์เขาเคยพูดถึงนะ
0: เรื่อง
1: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
0: คนน
1: ี
0: ้คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20 กว่าปีที่แล้ว
0: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
0: พาไป
1: คราวนี้คนขับรถของ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจก้อยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ครับดีเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันนะพี่กล้วยเนาะ
1: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพยาวคุณหนุ่มเมืองเขาบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนเมืองเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษณ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะแล้วคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมเราเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
2: ้
1: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
2: เสียงหัวเราะเหรอพี
1: ่พี่จะเขาเรียกว่าหัวเราะแบบอะไรเงี้ย
2: ดีเจนุ้ยเหรออ
1: ุ้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า
2: ดีเจนุ้ย
1: ใช่ดีเจนุ้ยใช่ใช่วันนี้นางอรมนทราบทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่ม

0: บทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงโหระของตัวเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมขณะพี่ทำเหมือนที่เธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงโหระของตัวเอง
1: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
0: ใช่ที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยต่อกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะเขาบอกที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้ป่ะเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะที่ยื่นจดเครื่องหมายเสียง
1: เอาไปทำเงินได้ไง
0: เขาบอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์กันเนาะ Hey is Taylor Swift อะไรอย่างเงี้ยดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
1: เราจะไปจดเสียงไอเดียในวันนั้นด้วยก่อน
0: เดี๋ยวเธอต้องพยายามหัวเราะให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วกันนี้เป็นมิติใหม่เนาะ
1: เดี๋ยวทำเสียงหัวเราะให้เหมือนแกะดีกว่า
0: ไปกันใหญ่แล้วไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แต่ข่าวนี้หัวล้อไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึ๋งปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
0: ้
1: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองนี่ครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังหึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนหนึ่งนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮงนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญส่งเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงว่าฉันนี่จะไปมีชู
0: ้
1: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาวประมาณฟุตหนึ่งนะพี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงนะครับนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
0: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละคำว่าปูนนี้แล้วเนี่ยพี่นะ
1: ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
0: คนเรานี่ก็ยังไม่ได้บางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่นะ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยไปลักลอบส่งออกยาเสพติดจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนเขาก็เลยปิดชั่วคร

0: ยปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะปกติเนี่ยจุดผ่อนปลนเนี้ยเขาบอกเปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถจนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบนี้ผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยก็รับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่เป็นใต้ถุนนะฮะมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเลยถ้าจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิงชาวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิตที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนี่หรอพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับจำกัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำ
0: ค่ะ
1: ยอมรับดื้อเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขาก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
0: ชอบก็ขอดูแอบดู
1: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศอีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วไปสารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่พ่ออะไรไหมเขาเมาด้วย
0: ค่ะ
1: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
0: จะต้องสืบสวนแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
1: ต้องคอยช่วยกันดูต้องช่วยกันสอดส่องครับ
0: ค่ะ

0: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะน้องโด่งคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่า
1: เออแต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะบันทึกชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยมันช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นน่ะรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนยันนะดงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยกับผู้ก่อเหตุแล้วก็หมาของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็หมาเนี่ยปกติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ้ยทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมาเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความมาแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเหรอไหนมาขอดูหมาเลยซิได้ข่าวว่าหมาดุเหรออะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ
0: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปร

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้าน
5: คร
4: ับ มันก็น่ารำคาญ
5: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
4: นอนไม่หลับ
5: เ
4: ออบางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
5: ค่ะ
4: นะคำด่าเอาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะ
5: ค่ะ
4: ไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเลยไอ้เวทน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าตูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองสี่ห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยนะครับอย่าให้เจอนะอย่าหมายว่าอย่าให้เจอจะนะนี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กพี่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
5: ค่ะ
4: ชื่อเหมือนนี่เลยชื่อนุ๊กสุทธิดา
5: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
4: เหมือนนี่ไงไอที่มาทำงานกันของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ดธงชัย
5: ชอบพี่เบิร์ด
4: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ดธงชัย
5: บก
4: เนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดานะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งกว่า มาละวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
5: ้
4: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหรือถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
5: ้ค่ะ
4: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดนะยอมเสียเงิน 1,000 นึงอ่ะถ้าไอ้นี่โดนจับอ่ะเอาคิดดูสิ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4นะคะอ่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป๋าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป๋าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับOTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวัน2วันเหมือนกันนะ

0: เออก็เนี่ยก็เป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
1: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์
0: อ
1: ่ะคนเต็มแบงก์กรุงไทย
0: เออไปก่อนถ้าเกิดคนไม่รู้
1: ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
0: อ
1: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออมันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไปกรุงไทย
0: แต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมเชื่อว่าอย่างพี่กวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
0: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปนะไปแบงค
1: ์แต่ชาวบ้านอ่ะเขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
0: เข้าใจเลยเข้าใจ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ที่ใหม่นะฮะที่ปราจีนบุรีเออเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี่ตอนเช้ารับถักเปียหัวละ20บาทเออลดเวลาผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถักให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทแล้วสวยด้วยพวกนี้ถักสวยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอาชีพที่แบบไม่ทำเงินได้จริงหรอฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวนึงไปนั่งนะเขียนว่ารับถักเปีย20บาทพร้อมหวีฟรีโปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเซิงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซค์แม่ก็มาเหอะหัวฟูมาเหอ
0: ะ
1: ก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทเออนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับชื่อว่าคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
0: ก็ต้อง
1: เลยคิดว่าเอ
0: ๊ะวิธีการหา
1: ตังค์ให้ได้เงินเยอะขึ้น
0: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช
1: ้
0: ฝีมือ
1: นี่แหละคนเราดิ้นมันต้องถึงจุดหนึ่งนะพี่นะ
0: บางที
1: เธอก็เลยแบบ
0: ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาหรอกโด่งเออไปให้คนเนี้ยไปให้เขาถักไปเรียบร้อย20บาท20บาทวันหนึ่งได้สัก
1: ถักเปีย
0: สัก10 20เนี่ยก็เยอะนะ
1: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเครื่องหนีบผมอ่ะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
0: ะ
1: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงิน10บาทหรือ20บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเขาอยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
0: ะ
1: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย 4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออนะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
0: ้ค่ะ
1: นะสุดยอดไอเดียครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นะคะโด่งเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าตัวแมงเม่าเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมโอ้แต่ใครจะคิดว่าแมงเม่าเนี่ยทำให้รถชนกันได้อะทำให้รถชนกันเสียหลักใช่ที่ถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8คันคือ8คันวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16คันโอ้โหไม่ชาเชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นลื่น16คันเลยอ่ะ
1: มันลื่นปีกมันอะไรอย่างงี้หร
0: อมันเกิดถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโหแต่ก็กระเปิงหน้ารถเปิดอะโอ้แมงเม่าแมงเม่าแมงเม่ามีเราลู่แมงเม่าม
1: ี
0: เข้ากล
1: ่
0: องฝาไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได
0: ้
1: รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่เออมันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ

0: ค่ะ
1: ให้เด็กขึ้นไปนั่งได้ 2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3 นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกอ่ะนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
0: อุ้ย
1: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10เดือนแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: คดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกจะไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเออเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
0: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
1: แล้วทางกระทรวงทางสปทเลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียนอ่ะก็ต้องดูแลหน่
0: อ
1: ยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจากกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่อง

0: เอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟยูทักทายพี่น้องกันแล้วกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรใช่ไหมสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่ไงพี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังสุมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรองแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะ

ยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลงกันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เซิร์ฟโนบิตะสักเพลงได้ไหมจ๊ะครับสวัสดีพี่วิภาด้วยกลางดาวที่ขอเข้ามาแล้วก็เซิร์ฟโนบิตะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟังเพลงเรื่อยๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้านอนนะฮะก็ฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าไมค์อยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: ครับ
1: พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพี่ไม้ครับ
1: โอ้โหอำเภอพี่ไม้โคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ้าตอนนี้จ้า
2: ฟัง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: นั่นอ๋อได้เลยได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองม้วนครับ
1: โอ้อีสานเมืองม้วนของ OA ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
2: ้ตัดพิเศษให้คุณครูเต้นเลยครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากที่มาโรงเรียนวิทยาลัยที่มานะครับ
1: ครับผมได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากมากครับพี
2: ่
1: ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพิมายโคราชนะครับมอบให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพิมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้เอ๊ะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแล้วครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันฟังเพลงพอๆไปด้วยกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: เขาแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
5: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: Hey, bro!

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้โปร

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยเถิดเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะฮะหรือสามารถแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบ

0: พื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะป้าเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับวอดครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีป้าวีใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
1: อ๋อฝนตกบ่เนาะครับทางพุ่น
2: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานเด้อเว้าไทยเว้าบ่ชัดเด้อบ่เด้อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบอส
1: โอ้อันนี้
2: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีหลายๆบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน่าไม่น่ะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: ขอบพระคุณเป็นหลายๆเด้อ
1: ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่า
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้
2: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอี้เหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดเนี่ยครับ
2: โจอี้ผู้อาทิตย์นะ
1: อ๋อพิเศษให้ผู้ใดแน่น้อครับเพลงนี้ครับ
2: อันตอนนี้อันอยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
2: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไห่ยางนั่นล่ะแต่ว่าบ่ได้กีดยางดอก
1: อากาศดีนะบงส่งเพราะว่านอนอยู่หน้า
2: อากาศดียุติว่าเมื่อคืนว่านนี่ฝนตกแห้งแล้วก็ลมพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่นี่เมืองแรงหันกะลมแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฝ่ามั่วหินมาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าแต่ว่าถ้าลมตกพร้อมลมพร้อมนี่เพราะว่าเป็นตะย่านเติบอยู
2: ่โอ้ยลมเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ
2: ดฟังเพราะยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดได้บ่
1: โอ้ยต้องระมัดระวังเลยครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
2: เอออันนี้ก็ดิสิจูยังกับปิดบ่ได้เป็นปิดเบิดเลยปักขึ้นปักไฟก็ถอดหรอกโทรศัพท์นี่ก็บ่ได้ใส่ได้บอดว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าวีครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าวีพูดขอพูดสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
2: ได้ครับได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำกินสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: รสเกียร์โซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับเด้อ
2: ครับครับขอบคุณหลายๆเด้อ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณหลายครับผมครับสวัสดีครับ
2: ให้จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด้อ
2: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะฮะโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจำนะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะฮะขอเพลงหน้าไม้พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้านะตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต25ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

ขื่นใจนั้นหลายพี่คงไม่ไหวเข้าไปทักใจมันรู้สึกดีขนาดวันนี้เธอยังไม่รักสบตาแล้วรู้สึกอายพี่คงไม่ไหวจะเข้าไปรักคิดถึงทุกวินาทีในขณะตอนนี้ก็ยังไม่พักอยากให้ลองมารู้จักลองมารักลองมาคบไม่ต้องไปคิดหนัก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ํานะครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณ
1: ไปตีแบตมาค่ะ
0: เอาไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับเพลงของอะไรนะ
1: วอลวอนดีกว
0: ่
1: า
0: วอลวอนก็ได้นะวอลวอนโอ้วอลวอนทำไมวอลวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวงี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบตมานะครับ
1: ทนายเอ็มเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นรายการ
0: อ๋อจริงเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไปตีแบตมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบตมานึกว่าไปตีแบตมาเนี่ยนึกว่าไปออกกำลังกายมา
1: ถูก
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหแต่งตัวอย่างนี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะคุณเมย์ของเรา
1: หน้าเต็ม
0: อะไรนะ
1: หน้าเต็ม
0: หน้าเต็มมากๆเลยเอาละครับฝากนะครับเอาฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนั่นเองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
3: เพลงนี้
0: ผมก็พี่เป็นตัวไหนมา
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับมีแต่คนถามหาดีเจเมย์ดีเจเมย์เนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีแต่คนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีแต่คนจ๋าเนี่ยดูในเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไหมพี่เมย์
3: ใช่หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
2: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได
3: ้ จะดีนะ
2: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
3: รีดกรายมาเดี๋ยวพี่ถักเปียให
2: ้ไม่มีผมไม่มีผมนี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแหละเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
3: สองคน
2: สองฮะเสียเปียกเสียเปียกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปียกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
3: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไง
2: ใช่ไหม
3: คุณผู้ฟังคลื่นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
2: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เ
3: ง
2: ี้ยต
3: ั้ง
2: แต่
3: คนหนึ่งของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
2: อ๋อเหรอ
3: ใช
2: ่อย่าบอกว่าเสียนะ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
2: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเอสเอ็มเอสมาขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมากเมื่อยๆนะฮะเขามาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้พอฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผมรักกูลงกูกินข้าวไม่ได้ลองให้หากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็คอยเห็นเป็นหน้าของกูจิตติจิตตั้งคิดจริงจังสาธุสาธุอาราฮะ I love you ฉันจะเสกลายมนต์ให้สัก

จะเซ็ตไล่มุนให้สะกดมุนกลางให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซ็ตคาถาให้รักเขียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกูให้หลักกูล่องกู

เดียวเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชั่งคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชั่งคนเดียวตราบจนหัวใจเป็นผู้หญิงพง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนและกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิกงานกำลังได้พักผ่อนคลายนะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของสายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจริยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบ มีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยอยากคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ย อีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเราก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบไลน์เป็นแบบโทรไลน์โทร Messenger อะไรอย่างเงี้ยกันไปซะเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะผู้ฟังค่ะนะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืนนะคุณผู้ฟัง

ฝากด้วยกันละกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะก็ใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียนคลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามเอาไว้รับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนะแล้วเวลาศิลปินนะคะเขามีเพลงใหม่ผู้ฟังอันนี้นะคะเหมาะสำหรับแฟนคลับที่แบบติดตามแบบโอ้โหใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เพราะเวลามีเพลงใหม่เนี่ยศิลปินก็จะมาโปรโมทมาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยศิลปินบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าเปิดที่ FM 95เป็นคลื่นแรกโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษ Exclusive มากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ mcot connect ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100.5นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ Mcot Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่ครับ
1: โอ้ท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยมั้ยคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้ นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะอ
2: ยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดโรงพยาบาล
1: อ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันทร์นะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัดกิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะคร
1: ับ โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: คร
1: ับ
2: ทำงานกลางคืนคร
1: ับ อ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายๆคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: ไม่อู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถอะขับรถของ
1: แซวเล่นแซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: จำไ
1: หมอ่ะนานมากแล้วจำไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับแก่งหางแมวเป็นชื่ออำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรี

0: อำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะเอ
1: ครับผ
0: อ
1: ม
0: นะ
1: ที่เที่ยวมีเยอะครับจันทบุรี
0: เหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็
1: น้
0: ที่
1: ำต
0: ส
1: กก็มี
0: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันด้วยนะพี่ตั้มนะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
0: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟ
0: ไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
1: ให้ทุกคนนะครับที่กำลังฟังอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้มจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่022481366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะสวัสดีพี่คงนะ

ค่ะ Freedom นะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับ DJ คนสวยสวยขนาดนี้ไม่รู้สวยขนาดไหนนะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วีระด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็พี่ศรีวันเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ยุทธนะคะบอกสวัสดีครับนะคะพี่วิจิตนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตันอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตานนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะไหนๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ อันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามีรายละเอียดเอาไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-377-39-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพล
ลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เหน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้าหนูลูกตาล
2: งานต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: แรกน้อยที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าวเชิญมาลำฟ้อนให้พี่จอยดูหน่อย

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: เป็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์พงศ์มาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่พัทรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานข้าวมั่งปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คอ๋อพี่แจ็คเรื่องผีใช่ไหมแต่ว่าเป็นพี่แจ็คอีกพี่แจ็คหนึ่งนะขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะคะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุดยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะคะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะว่าแบบว่าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริโฮน่าโอ้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23นาฬิกา2นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวย
2: โอ้โหพี่แฟงสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟง
3: นานนานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานนั้นนะครับ
2: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของน้องลูกตาลตลอดนะครับ
2: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
3: คร
2: ับ ขอบพระคุณมากมากค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
3: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละแต่อากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
2: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
3: ครับผมครับ
2: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
3: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพิ่งเอินคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้เลย
2: โอ้เอ็นดูเนาะเวลา
3: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดไปดูน้องเขาไงดูน้องเขาไปดูน้องเขา
2: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
3: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะครับ
2: อันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
3: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
2: ใช่หมายถึงว่าก็บอกไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ำขังอยู่เนาะพี่แฟงเนาะแล้วก็เราก็อาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
3: ครับผม
2: นะคะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝนตกคุณน้องพี่นะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอเคค่ะวันนี้ค่ะนานาได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วนะพี่แฟงเพลงอะไรดีจ๊ะ
3: สาริกาไร้หลัง
2: โอ้โห
3: ยอดรักครับยอดรักคร
2: ับยอดรักสาริกาไร้หลังได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แฟงค่ะเพลงนี้
3: ก็มอบให้ทั่วไปแล้วนะเพราะในรายการของที่ SC ของลูกตาลนะ SC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะพี่แฟงขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟงพูดตามหนูเลยเนาะ
3: ครับผมคร
2: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: าเหตุของอาการคัน
2: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
3: ้
2: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเนาะพี่เนาะ
3: ครับผมครับ
2: ขอบคุณค่ะสวั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟงจากหนองคายนะคะเอาละในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงของใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะโอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ในมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยพี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเกอ้อพี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอกว่าฟังอยู่จากบางปะกงจะพูดบางประกงเฉยๆไม่ได้คุณฟังมันต้องมีทำนองมันต้องมีเมโลดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมอนขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะคุณพี่สมอนบอกว่าสวัสดีคนสวยเสียงหวานนะจ๊ะนะคะเข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมล่ะเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างปลั้มปลื้อเจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับอันหยังปลาล้ำปลาเหลือฮะเพลงของดีเจเองนะคะน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยก็แล้วกันนะคะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงไอ้หยังปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคือวิตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นน่ะใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวโอ้โหเหมือนไอ้นี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะร้านนี้ก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าอุ้ยระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวสองประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลอาสยามเลยอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้แล้วเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องไอ้อย่างปลาล้ำ

เหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วเนี่ยโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะเออนะคะเป็นงานฟีเจอริ่งกันเนี่ยน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะเออนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดย Why Never Die นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย Tomo Studio โอ้โหนี่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เอาล่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักกับช่วงเจาะคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะนี้ช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจะงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะแนทราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมป์นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้ Record นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิต

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมกับคุณผู้ฟังค่ะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะลุกรก รอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยา
1: คิดมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับศิลปินหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณเห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกๆท่านที่รับชมรับฟังนะทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิตมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกๆคนมากๆเลยแต่ว่า Facebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกๆคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อำนวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบร์ทถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรธนัยชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนี้ไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้า

น้องบอกฟังแล้วจะกระจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าป่ากันไปแล้วขออีกสักหนึ่งผีได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่เห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้ใส่ยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นโวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกตลอดเลยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะผีเห็นผีแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของซ้ายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายอันหนึ่งสายนะไมค์มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยขยับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อใหม่อีกรอบนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบหูแทบแตกเออแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะเออน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปลายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโอ้โหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่าง อ่ะลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: เออชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ชื่ออันนั้นครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
1: พี่อันนั้นอยู่จังหวัดน่านไง
2: คุยต้องเป็นหลายเดือนแล้ว
1: อืมนะหลายเดือนละ
2: เนี่ยแม่คนๆที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
1: ค่ะ
2: เออ
1: นานจริง ตั้งแต่ธันวา
2: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
1: จริงหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสียงถึงเป็นขนาดนั้นได้
2: ไม่รู้
1: น่าจะเป็นที่สัญญาณนะเนาะ
2: สัญญาณ
1: สัญญาณแล้วฝนตก
2: มาก
1: อากาศเย็นไหมอะคะ
2: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
1: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
2: ประมาณเอ้ก็ขาดมาได้นะ
1: เดา
2: ๆประมาณ20องศามั้ง
1: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหมอาบน้ำได้ยังอาบน้ำได้ยังก่อน
2: อาบแล้วพอหมด
1: เอ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกตักมาเททิ้งไปก่อนเนาะ
2: เออ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
2: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นป่าภูเขาอ่ะ
1: อืมเน
2: า
1: ะ
2: เย็นจังดี
1: แต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูของภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
2: ครับ
1: โอ้แต่ช่วง
2: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่อะไรก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะๆ
1: ค่ะ
2: เออ
1: แต่สวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้ยจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
1: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
2: มีภูเขาเยอะ
1: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดู ขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายไม่ไหวละ ขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
2: ครับผม
1: อ่ะวันนี้นะคะหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนเนี่ย
1: นอนฟังเสียงฝน
2: เสียงนอนฟังเสียงฝน
1: ใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
2: ครับผมลบกำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยเนี่ย
1: เออสักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินใหม่แหมตามสังกะสองสังกะสี่ว่าไป
2: ครับผม
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มๆ

0: มามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซมงแซแซมงตามด้วย
1: ตุมมง
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะครับ
0: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่าไม่ทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบสูญญากาศเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงนึงที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life กันดีกว่านะคะ Heal Life เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกๆจากเนกนรพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตะย่านครับ yeah!

0: ยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยเมทิชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะกางแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีอยู่คนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้และฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้อุ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถามคือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็คือมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะติดต่อหาคนมารับงานแบบนี้แหละมาเปิดบัญชีนะคะก็จะมีการขอเลขบัญชีหรือไม่ก็ยืมบัญชีเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยน้องเมย์เคยไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาถึงเอาบัญชีคนอื่นให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10 บาท 20 บาทต่อ1ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์เอ่ยใดๆเอ่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกระถินก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10 คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500 บาทอ่ะ500 บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิง B ก่อนเด็กหญิง B ก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10 บาทเป็น490โอนต่อไปให้น้องกฐินน้องกฐินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10 บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10บาทเป็นไงเหลือ480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีนึงเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงงเองเอาเป็นพี่สุดเทียบ เป็นชื่อคุณผู้ฟัง อ่ะคุณสุดเทียบก็บอกว่าเอ้ยโอเคผมขอหักไปอีกสัก10บาทเป็น470บาทโอนไปเรื่อย10 บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200 บาทอย่างเงี้ย อืมเพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500 บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300 บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10 บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10 บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300 บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าโอ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ๊ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ย10 คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10 คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100 บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10 คนเป็นไงคะ3,000แล้วนะเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10 บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีได้แค่10 บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490 บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยใหเงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10 บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยอ่ะโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกไหมเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วหูยคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกแล้วเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทียบหลอกแล้วเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10 คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10 คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดๆๆๆเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10-20 คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20 บัญชีอะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญอะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์10,000เนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดได้ว่าโอ้ยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยอ่ะโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะอ๋อหรอหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอออรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะช่วยกรุณาช่วยกันนิดนึงในการคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเงินตรงเนี้ยมันมาจากไหนเนาะคุณผู้ฟังของน้องเมย์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เผล ไปทำผิดกับใครนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของบัญชีม้าด้วยมันมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่คิดว่าโอ้ยเงินดีนี่นาทำสักนิดสักหน่อยละกันแต่ติดคุกมามันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะมันมีหลายคนมากๆเลยที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนาะแล้วก็ไปเจอพี่ๆผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเออเจอบ่อยบางคนอ่ะเพิ่งเข้าเรือนจำไปได้ 2-3 วันเออคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายอยู่ดีๆตรอมใจคุณแม่อาการทรุดเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาไม่สามารถออกไปที่จะไปแบบไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณแม่ตัวเองได้เนี่ยมันมีบาดแผลเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ดูดีๆนะเงินจะเข้าจะออกบัญชีอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันสุจริตจะดีที่สุดนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวนจากเล็กดัชเมดนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับน้องเมย์ใครที่ขอเพลงวงแอลกอฮอล์มานะคะโทรมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเปิดแอลกอฮอล์ไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเปิดซ้ำไม่ได้นะคะถ้าอยากได้สายหน้ามายังไงโทรมาใหม่ด้วยนะจ๊ะมาเลือกเพลงใหม่อ่ะเบรกกันสักครู่ค่ะเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366รอสายค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาค่ะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทุกคนนะคะโอ้ยตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรอ่ะหนูอยากรู้จังคุณครูของหนูชอบวิชาอะไรมีใครแบบว่าชอบวิชาแบบร้องเล่นเต้นรำแบบอะไรเงี้ยมีไหมเย็บปักถักร้อยดูแบบว่าเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนนะลองแบบบอกมาหน่อยว่าตอนนี้แบบตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราชอบวิชาอะไรและเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะการคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไหมที่เขาบอกไพร์กำลังสองหาค่าวงกลมอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่าสุดมีคนใช้แล้วนะคะเป็นการหาค่าพิซซ่ามาดูซิว่าคนที่เขาบอกว่าพิซซ่าที่เส้นผ่าศูนย์กลาง12เนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาให้เป็น6 2เส้นผ่าศูนย์กลาง6อ่ะ2กล่องได้ไหมมีคนไปนั่งหาจริงๆนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: สวัสดีครับสมภพกันทั้งหมดเลยครับตัวครับ
2: เด็กชาย
3: สมภพครับ
2: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
3: นานครับพี
2: ่พี่ตัวหายไปไหนมา
3: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
2: อืมตอนนี้ก็เฝ้าอยู
3: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
2: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
3: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ทางเทวิกาคาเฟ่ครับ
2: ชื่ออะไรนะ
3: เทวิกาคาเฟ่ครับ
2: เทวิกา
3: ครับ
2: คาเฟ
3: ่ครับ
2: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
3: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
2: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
3: ใช่ครับ
2: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
3: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับปั๊มคาวเทคครับ
2: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอไหม
3: มีครับอำเภอเมืองครับ
2: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
3: อ๋อตอนเนินสูงมันเคยติดต่อครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเขาถามนั่นแหละเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
2: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
3: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
2: ใช่
3: อ
2: ่
3: าฮะ
2: เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋ออุ้ยร้านสวยแล้วเนี่ย
3: ครับ
2: แอบไปส่องโอ้ผลไม้ก็คือปังมากมีแบบฮันนี่โทสต์แล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อโอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
3: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
2: อืม
3: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกข้าวเรียกกันนะแกงป่าทั้งหลายนะครับหลายอร่อยหลายอย่าง
2: สวยเลยสวยเลยร้านสวยเลย
3: นะ
2: ว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีนะคะสุดยอดไปล่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
3: ร
2: ้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังผลงานเพลงบักคนสั่วครับของพี่แอมบังเอิญครับ
2: บักคนสั่วทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
3: ้อ่
2: ะ
3: พอดีเวลาเล่นดนตรีครับแม่เวลาครูเมย์ครับเล่นดนตรีน
2: ะ
3: ก็จะเห็นคนข้างๆร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเหล้าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์อะไรประมาณ
2: เดี๋ยวใช่อย่างนั้นเอ๊ะแต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช่หรออ
3: ๋อเปล่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างๆร้าน
2: ครับอ๋อคนข้างๆร้าน
3: ครับ
2: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
3: ครับไม่ใช่ครับ
2: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
3: ครับเยอะครับก็จะมี
2: เลิศ
3: บางทีบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาเรามาแบบอุดหนุนร้านเราสักอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ1,000 บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
2: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
3: ถ้าน้องเมย์ก็เชิญได้ครับที่เชิญได้เลยครับ
2: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช
3: ่
2: ไหม
3: ได้ครับได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
2: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
3: ครับ
2: ปากคนสู้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ทุกคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็บางครั้งอ่ะการความคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
2: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
3: ครับคงเมย์นำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนเลยครับไม่ทัน
2: ใช่ใช่ช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ใช่
3: โย
2: โฮ
3: ฮิว
2: เออนะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
3: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
2: โอ้ยของทำมาค้าขาย
3: อ๋อไม่หรอกครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยคนก
2: ็คงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
3: โอ้ยขาดน้ำขาดน้ำมงน้ำมันเนาะช่วยกันไม่เป็นแล้วครับเพราะว่า
2: อย่างน้อย
3: ลดให้แฟนเพลงสัก20 คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
2: นี่ยังไงแล้วไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วอีวีกออาการไม่ได้ไปผิดร้านนะ
3: เป็นร้านครับ
2: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากๆนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็ลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสับเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักคอนซัวนะเป็นเอาเป็นว่าเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเนอร์ผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะคะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้เลย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เฉียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงน้อยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดหนึ่งมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท80สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกาต์เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชตพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรรัตพี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาหน้าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลท์พูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดี

0: นะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยครับพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูกโทษจากกระบี่นะคะ
0: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
1: แม่น้องนุชค่ะ
0: แม่น้องนุช
1: แม่น้องนุชค่ะ
0: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แม่น้องนุชนะครับผม
1: ฟังทุกคืนเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับที่ตื่นแล้วค่ะ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วแม่น้องนุช
1: ประจำเลยลูก
0: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
1: นอนเออสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วก
0: ็
1: พอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะมันเวลาอากาศเย็นมันจะปวดแล้วก็จะตื่นมานวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
0: เข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
1: ทานนวดเข่ามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
0: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้คุณแม่ที่คุณแม่ขอแล้วกันแม่อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: อยากฟังเพลงคิดรักคิดไปดูโลกของคุณหนุ่มเชนยิ้มนะลูก
0: คุณลุงสีหนุ่มนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่นิดเป็นแฟนเพลงต้นขึ้น95นี่เลยค่ะ
0: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
1: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
0: ครับผม
1: คุณแม่อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะ
0: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
1: การงานมาลูก
0: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
0: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชอุ้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอ่ะอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักต้องสู้จากวงคาราบาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศาลพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นในทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวพี่เออินทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรัญเช่นเดียวกันนะครับพี่เออินทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
2: ้โอ้ยสวัสดีครับพร้อมนะครับพี่ฝน
3: ครับพร้อม
2: ทำไรครับทำไร
3: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
2: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
3: จ้า
2: ครับผมฝนตกไหม
3: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
2: ้แต่ก็ตัดได้เน
3: า
2: ะพี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
3: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
2: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายใช่ไหม
3: ของพายุไหมอะน้องพายุสุริยันไหมอะ
2: อ๋อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเน
3: า
2: ะ
3: จ
2: ้
3: า
2: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงทำสโลแกนได้ไหม
3: น้องเต็ดนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอบไอ้น้องเป็ดหมอบไอ้น้องฟางลั่งไม
2: ้
3: หมอ
2: บ
3: ไอ้ปีตีตัดยางตุกโกนปีการปีปลั่งปีเอส
2: ครับ
3: กาละกานะหมอบไอ้ตุกเตี้ยงตุกใต้กาติฟังอยู
2: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: กาค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับผม
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: พี่ฝนนี่พี่ฝนนะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออ้วนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับอ่ะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
4: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์

0: พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณ Max Fox Song เรียบเรียงโดยคุณ Max Fox Song เช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของประเทศมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้ำเมธิชาแล้วก็จากชายต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะอุ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปามมี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงหวานวุ่นวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AEC

แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลาตี4 11นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับ2เพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับจากวงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจัดน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมไหนขอดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนๆนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับสดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะสดใจจะขาดแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยง จริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตพี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปแก้มน้องนานนั้นแดงกับใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่วนขนาดนะครับโอ้ยแน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรนะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัตติยานะครับ

ครับพี่ซื้อวันนี้พี่ซื้อมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกระโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับยังช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวอยวอยว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว้าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับอยากจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างหลายวัฒนธรรมนะจริงๆครับเว้ยบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างนี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พระแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาบอกว่าเพลงแนวสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดี ฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่น ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับไปช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเอาล่ะครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงษ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับแม่เสือสาวพร้อมมากๆเลยขอบคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอแม่เสือสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาถาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที2ถึงที5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะ 5:11 นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์เซชั่นนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามามีหลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามอนกิจเสาวภาคโล่งสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: ยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกก็ตกไปไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะนี่ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนะแรงมากแล้วพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะ3ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคือนี่ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับจริงเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี
0: ่อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โอ้
0: โหนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสัก5ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: นี่เขาบอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240ชีวิตนะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120ห้องจากห้องพักทั้งหมด173ห้อง
0: ค่ะ
1: ถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยนี่
0: ใช่
1: ว่าระบบอาจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
0: ใช่คนที
1: ่ติด
0: ชั้นล่างหน่อยทัน
1: ใช่
0: ค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร์

0: นะคะเดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะก็บอกว่าสาเหตุยังไม่ทราบ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับ AJ Plus เนี่ยนะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8ชั้นนะฮะ
0: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
1: ใหม่ใหม่ใหม่อยู
0: ่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
1: ก็คาดว่าเนี่ยนะที่ไฟฟ้ารัดวงจรแหละเห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูฟท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร
0: ซึ่งอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: อ๋อมีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก20%ก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
1: แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่เนาะมันพอมันไหม้ข้างบนน่ะนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
0: ค่ะมีฟ้ารัดวงจรเหรอยังไงก็ต้องตรวจสอบเนาะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะนี่ดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
1: ่คร
0: ับ เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสาย3เนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นหลังพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเลมันเป็นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
0: ค่ะนี่น้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวแล้วความโทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องรุ่งขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
1: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ไม่เลย
0: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละครูอึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้แล้วทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้แล้วหนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อ่ะสวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
1: โห
0: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดา
1: เราก็อ
0: ึ
1: ้งนะ
0: อึ้งจริง
1: เราก็อึ้งนะมปลายอ่ะพี่เอ้ยมมัธยม
0: เลยมหนึ่งอ่ะมหนึ่งก็13ขวบก็คือเรื่องป.1ถึงป.6เนี่ยทำอะไรอยู่

0: ครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติให้จบป .6 มาก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถูกส่งต่อมาขึ้นเรียนชั้นม .1 แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้หลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนนี่ก็ต้องเขียน
1: ต้องเขียน
0: หาถูกถูกไหม
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะรูปเป็นงงมากดูเขียนดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสอบอสอบอหรือสีอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยดูเลยเอ้าเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆลุง
1: เพราะว่าผมจำได้แล้วว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอนเนี่ยอนุบาลสามป .1 คือแบบเขียนสลับผิดหัวอ่ะสมมติว่า
0: อ
1: ทานบางทีก็จะแบบหัวไปอยู่ข้างในบ้างเป็นหอพึ่งแทนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่มันคือถ้าเด็กอนุบาลหรือป.1เนี้ยโอเคยังเข้าใจได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือเขาฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นในปีเน
0: าะอันนี้เข้าม.1 นะคะถ้าม.1 เทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป.6 แล้วล่ะแต่ไอ้หัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
1: โ
0: อ้
1: แล้วสุดท้ายน้องเขาคงไปเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปฐมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
0: เป็นคนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
1: ่ลดป.4 ป.5 ป.6 ให้ผ่านมาได้ไงเนาะ
0: นั่นสิมันต้อง
1: คุณครูเงินเดิม
0: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนหนึ่งนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเจียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1 ปีนี้เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบเลยนะคะน้องโด่งแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กัน2แม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องต้องไปมอบเงินมอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอ่ะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอ่ะค่ะต่อที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นข่าวแล้วเนาะน้องๆเนาะ
1: ครับ
0: พม.หรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องเลยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี่นะคะ
1: ครับ
0: สายมาแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: รับกันค่ะ

0: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
1: สวัสดีครับป้าน้อย
0: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาจะเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรัฐก็ยังเหรอคะหมายถึงสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะใช่ค่ะ
2: ลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวนะเขาย
0: ัง
2: รู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู
0: ่นะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่า
2: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตรนี้เหรอคะ
0: คะ
2: บัตรประชารัฐป้าน้อยไม่เคยได้ใช่ไหม
0: ยังค่ะ
2: ยังไม่เคยได้เลย
0: เพราะว่าตอนนั้นสมัครแล้วไงยังไม่ได
2: ้ตอนนั้นสมัครแล้วมันไม่ผ่านเหรอคะหรือยังไง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไปสมัครที่
2: ไหนอ๋อไม่เคยทราบว่าคือไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ป้ามันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์ทักสมัครอะไรไม่ได
2: ้อ๋
1: อยังเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
0: จ้าเพราะว่าป้าไม่มีตังค์เติมเน็ตเติมไม่มี
2: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
0: ้ป้าแค่เงิน600เองเงินเดือน
2: ค่ะ
0: ไม่มีรายได้อะไรเลย
2: ไม่มีรายได้อะไรเลย
1: เพราะมันใช้จ่ายผ่านเวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คนละครึ่ง
2: มันต้องสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะป้าน้อย
0: ก็ใช่อ่ะสิป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
2: น่าจะเร็วๆนี
0: ้อ๋อค่ะป
2: ้
0: าก็จะ
2: ลงทะเบียน
0: ความหวัง
2: รอบใหม่อ๋อก็เมื่อวานพูดถึงเรื่อง
0: ไรก็ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
2: ค่ะคุณป้าน้องก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
0: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
2: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
0: ค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
2: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะน้องเนาะ
1: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ลงทะเบียนรัฐหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
1: ค่ะ
2: แต่ป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
0: ก็ไม่ร
2: ู
0: ้เหมือนกัน
1: เราเข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
0: ที่คือไม่มีบ้านไม่มีรถ
2: ไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
0: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
2: อ๋อแล้วป้าจะอยู่กับใครอะคะ
0: อาศัยอยู่กับลูก
2: กับลูก
0: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
2: อ๋อลูกทำงานไหม
0: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
2: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
0: ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
0: ใครคะ
2: ลูกอ่ะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
0: เขาเป็นคนไงอ่ะที่เล่ามายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้น
2: อ๋อ
0: เวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50บาทไหมทั้งได้ป้ามีเงินอยู่แค่600นะ
2: ค่ะ
0: เดือน
2: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
0: คะ
2: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
0: 50แล้วค่ะ
2: 50แล้ว
0: ยังเกเรอยู่เลย
2: โอ้คุณป้าก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธกส.นะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
0: ค่ะฟังทุกวันนะคะคุณ
2: สีผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ครับโชคดีครับ

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องรุ่งเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์รับช่วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้านไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของ

0: วันละ200บาทเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐรัฐบาลเติมให้700รวมของเดิม300ก็เป็น 1,000 บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลยเหรอ
1: แล้วเยอะด้วย

0: เยอะเนาะ
1: ใช่ไหมเนี่ยคุณที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเอาอย่างเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่าเป็นเปราะบางจริงๆเนาะ
0: คุณป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
1: 600บาท
0: คร
1: ับ แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้นะคะให้เท่าเทียมเหรอเนาะ
0: ครับ
1: หรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์หรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะเนี่ยยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700บาทการลงทะเบียน 25-29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะแล้วก็ต้องลงใหม่ทุกคนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนในระหว่าง1เดือนที่วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่นะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์เดือนถัดไปได้ก็คือใช้หมดไปเลย 1,000 บาทวันละไม่เกิน200บาทใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์นะสแกนจ่ายกันในแอปนะคะ
0: ครับเขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าให้อัปเดตแล้วนะพี
1: ่อัปเดตแอป
0: เขาจะอัปเดตแอปแล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาที่หน้าแรกของแอป
1: เป็นรูปของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ที่หน้าแรกของแอปเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็ไปที่รูปนั้นนะคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็รายละเอียดสักนิดนึงแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียน
0: ครับผม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: เท่านั้นเองเขาบอก3ขั้นตอนนะเหมือนกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน
1: ค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกครับพี่ว่ามันจะมีปัญหาตรงคนที่เคยแบบเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่อย่างเงี้ยแล้วเข้าแอปไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ต้องไปธนาคาร
0: ต้องไปธนาคาร
1: ต้องไปที่กรุงไทยนะคะ
0: ครับ
1: ต้องไปที่กรุงไทยค่ะ
0: เดี๋ยวผมลองกดอัปเดตนะขึ้นมาแล้วนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
1: ตรงหน้าหลักเลยตรง G-Wallet เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: หน้าหลัก
0: อยู่ข้างบนที่เรากดซื้อสลากดิจิตอล6หลัก
1: อยู่ข้างบนนั้นเลยเหรอใกล้ๆกันเนาะ
0: แต่ยังกดลงทะเบียนไม่ได้มันบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
1: ก็ต้องรอวันที่25 6โมงเช้า
0: ครับผม
1: นะคะ25 6โมงเช้านะคะเข้าไป
0: แต่ไม่ยากเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวไว้จะ
1: เดี๋ยวมาลงทะเบียนไปพร้อมกัน
0: ลงทะเบียนพร้อมๆกัน
1: วันที่25เอ้ยตรงกับวันอะไรอ่ะวันนี้วัน
0: ศุกร์จันทร์พอดีเลยพี่6
1: โมงพอดีเลย6โมงเช้า
0: ว่าถ้าเราเปิดเพลงยาวไปเนี่ยแสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จ
1: มาลงทะเบียนไปพร้อมกันวันจันทร์นี้นะคะนะคะไม่ยากนะคะ
0: ครับ
1: นี่แหละก็
0: คือตอนนี้ใครก็เข้าไปอัปเดตแอปไปก่อนก็ได้นะ
1: นะคะใครที่ยังไม่มีก็โหลดไปก่อนนะคะแอป
0: เป๋าตังค์แล้วก็โหลดอัปเดตแอปไปก่อน
1: ค่ะ
0: เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวคนไปรอกันหน้ากรุงไทยกันเหมือนเดิมพี่เต้มไปหมดอ่ะนั่งรอกันต่อแถวมาด้านนอกอ่ะเหมือนตอนคนละครึ่งอ่ะบรรดาร้านค้าเขาก็ไปบางร้านเขาแบบว่าเข้าไม่ได้รับเงินลูกค้าไม่ได้สมัครไม่ได้แบบเนี้ย
1: แล้วมันมีเวลา5วันนะทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปมาลุมมาตุ้มเงินอยู่ที่ธนาคารอีก
0: ครับ
1: ถ้าเข้าไปโหลดตอนนี้เข้าแอปไม่ได้มันไม่ตรง กับเบอร์มือถือของเจ้าของอะไรเงี้ยทำตั้งแต่วันนี้

0: เลยก็ได้นะคะ
1: จะ
0: เอออย่าไปรอในช่วง5วันที่เขามีการลงทะเบียน
1: ครับ
0: เนาะเออ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะส่วนคนนี้ไม่รอแอปปึ๊บไม่รอตังค์ 1,000 บาทของรัฐบาลฉันนั่งเก็บเงินนักท่องเที่ยวดีกว่
1: าน ี
0: ่ชายไทยวัย21มีพฤติกรรมนั่งเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบริเวณทางลงปลายแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตตรงนั้นไอ้ตรงจุดนั้นน่ะจุดเวลาเราไปถ่ายรูปตอนดวงอาทิตย์ตกอ่ะเออเขาบอกว่าเป็นค่าผ่านทางใครต้องการเดินลงบันไดตรงนี้ต้องจ่ายชั้นคนละ100บาทนะคะนี
1: ่
0: เออ
1: หัวนี่เขาย้าย
0: หัวแหลมจังฮะ
1: เขาย้ายจากไอ้หาดซีดอมมาเก็บตรงนี้ด้วยไอ้พวกมึงปราบปรามไม่ได้กลัวเลยนะเอาเพิ่งปากปามไปตรงไอ้ตรงหาดฟรีดอมไปอ่ะ
0: เออแล้วดูเมื่อวานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลลาวไวลงพื้นที่นะคะลงเขาเรียกวางซุ่มกำลังสังเกตการดูเอาเจอจริงๆด้วยชายต้องสงสัยนั่งอยู่ทางลงและมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวจริงเทศกิจก็แสดงตัวจับกลุ่มได้คาหนังคาเขาเลยนะคะกำลังรับเงินจากนักท่องเที่ยวอยู่รายหนึ่งนี่เขามีเก้าอี้ด้วยนะเออก็มีเก้าอี้มานั่งเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะแต่งตัวใส่มงใส่หมวกมานั่งเออแล้วได้เขียนบอกว่าทำอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาเก็บเงินนักท่องเที่ยวรายละ100ถ้าจะลงตรงเนี้ยเออก็ขอร้อยหนึ่งต้องจ่ายเขาเออ
1: ลงไปเดี๋ยวนั้นแหลมพรมเทพแล้วก็ไอ้ที่ลงเป็นแบบนั่งบนสนามหญ้าในพวกนี้เหรอที่เหรอ
0: นั่นแหละที่นั่งโขดหินถ่ายรูปสวยๆอ่ะมุมนั้นเลย
1: เ
0: จ้าหน้าที่โผล่แล้วมันทำได้ที่ไหนเราเออแต่เขาก็หาเงินง่ายๆไงเออร้อยบาทร้อยบาทจ่ายฉันมาร้อยบาทต้องการเดินลงตรงช่องนี้ลงบันไดตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินในลักษณะผิดปกติจากใครก็ไม่รู้อ่ะแจ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ
1: โอ้โห
0: ง่ายเลย
1: โอ้จะเอาทุกช่องทุกเขาเรียกอะไรทุกพื้นที่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะ
0: คือดูเหมือนแกเป็นเจ้าคือเหมือนเป็นลูกเจ้าของแหลมพรมเทพหรือเปล่าเก็บค่าผ่านทางอะไรอย่างนี้นะทำไม่ได้นะคะไม่รู้คือไม่รู้จะเก็บค่าอะไรเอาจริงๆค่าอะไรอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะ
1: ค่าผ่านทาง
0: เออเอาสมมติถ้าเราไปจอดรถมีคนมาอำนวยความสะดวกมาโบกมาอะไรเงี้ย10 บาท 20 บาทเราก็จ่ายได้เนาะ
1: ครับ
0: อันนั้นสินน้ำใจบางทีเขาลงทุนไปซื้อผ้ามามาคุมรถหน้ากระจกให้เราร้อนๆอย่างเงี้ยโอเคเอา20 บาทอย่างเงี้ยเออก็พร้อมจะจ่ายเขาโบกรถให้หาที่ว่างจอดให้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปนั่งแล้วก็ร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับพวกนี้ต้องจับให้หมดครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็มีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนะครับนี่นะอันนี้ก็ไม่มีใครเชิญให้มาแต่มาเองครับผึ้งมาทำรังที่สี
0: โอ้
1: เดือดร้อนกันนะบางทีผึ้งเนี่ยมันเขามาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ผมเพิ่งบอกว่าเนี่ยตอนนี้ต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมันเริ่มมีผึ้งนะไม่รู้รังมันอยู่ตรงไหน
0: มันมีแสดงว่ามีน้ำหวานมันมีดอกไม้หรือเปล่า
1: โอ้ครับใช่มันเหมือนมาตอมตามดอกไม้ตามอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้หลังเขาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านคือข้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่เนาะซึ่งพึ่งเขาจะชอบมาทำรังตามบนใต้หลังคาอะไรมองไปก็จะเห็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีจะมาดูเขามาจากไหนกันอีกนะครับล่าสุดที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะโหเขาบอกว่าระเบียงห้องพักของอพาร์ตเมนต์นะครับจู่ๆพึ่งเนี่ยนะฮะมาทำรังเขาบอกว่าห้องเนี่ยนะอยู่ที่บริเวณชั้น6นะสูงด้วยนะครับของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ดอนหัวล่อชลบุรีนะครับพึ่งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่ราวตากผ้า ขนาดประมาณ2ฝ่ามือ2ฝ่ามือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่หรอกฮะนะก็สุดท้ายต้องตามโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพวกนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญนะในการทำลายรังผึ้งนะครับโอ้ก็คนนี้อยู่เลขห้องพักนะฮะเลขที่5614ชั้น6
0: 5614
1: ห้องพักผึ้งมาทำรัง
0: มันหลายเลขจัง
1: อาจจะตึก5ชั้น6ห้อง14อะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้
0: 56ก่อสั้น
1: เออมีเลขเยอะทำไมให้เราคิดมากนะฮะเจ้าของห้องก็เล่านะครับว่าพึ่งเนี่ยเริ่มมาเกาะนะครับจากฝูงเล็กๆมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นทำรังจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเวลาออกไปตากผ้าออกไปอะไรเนี่ยมองไปแล้วมันก็หวาดเสียวนะครับก็ตัดสินใจมาให้เจ้าที่มาทำลายรังเขาดีกว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ก็ต้องใช้ควันอ่ะเนาะลมควัน
1: ใช่ครับ
0: พึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายมันก็หนีควันไป
1: บางที่เจ้าที่บางคนเขาก็ใช้แบบพวกไอดีดีทีไปก้อนพวกนี้ฉีดเลยเนาะ
0: อุ้ยอาจจะรุนแรงไปหน่อยต้อง
1: ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแบบก็ตั้งแต่ทำลายก็คือทำลายเลยอ่ะ
0: ค่ะตั้งใจทำลายพึ่งเลย
1: ครับผม
0: จากพึ่งไปที่ช้างค่ะน้อง
1: อ้าวที่ไหนฮะ
0: โอ้ยนี
1: ่คือ
0: ช่วงน
1: ี้
0: มันเป็นช่วงฝนตกใช่ไหม
1: ครับ
0: ของป่าก็เยอะเห็ดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไป
1: โอ
0: ้ใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนน้องๆค่ะ
1: โอ้ย
0: ข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนีไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนน่ะน้องดง
1: โอ้ยเหยียบ
0: ทำท่าไหนเหยียบขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ยแล้วไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นะน้องๆคือเหมือนว่าช้างเหยียบแล้วมันสะบัดหรือยังไงไม่ทราบนี่คือเดาไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่ก็เดาไม่ได้เหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำอ่ะคิดดู
1: ครับโอ้โห
0: น่ากลัวมากนะคะอ่ะก็ฝากนะคะหลายจังหวัดเนาะในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีช้างมีสัตว์ ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะ
1: เนาะใครที่จำเป็นต้องเข้าป่าไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะหาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
0: ใช
1: ่คือโอกาสเจอช้างมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ก็มีโอกาสเออ
1: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
0: นะคะใช
1: ่โอ้เจอช้าง
0: น่ากลัวเนาะคือตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยก็บอกว่ามันมีปีละครั้งนะบางเห็ดน่ะผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดเสม็ดโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อย่างตรงเนี่ยที่ใต้อ่ะก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดนะเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตูลนครก็มาเก็บกันนะคะเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะ กันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอละเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องดงลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งอ่ะเห็นเมนูที่เขาทำ เออเห็นละ
1: โอ้ยแต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยเออขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
1: คร
0: ับท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
1: โอ้
0: มาเก
1: ็
0: บได้เลยอย่าทะเลาะ กันก็พอ
1: ครับ
0: นะคะ
1: พูดถึงเข้าป่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศดูว่าตัวเลขกี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งอ่ะเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆก็ไ
0: หวไหมอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทากเยอะมากตัวดูดเลือดพี
0: ่ก็แปลว่าป่าตรงนั้นมันชื
1: ้น
0: แล้วก็ป่าสมบูรณ์
1: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบนะถ้ามันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
0: โอ้โห
1: พวกรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
0: คือตอนแรกทุกคน
1: ก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแตะนะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
0: มันชอบมันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวทาก
1: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
0: เจาะเข้าไปได้
1: มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
0: ตัวท่า
1: เลือดนะ
0: ค่ะดูเลือด
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
1: ์ครับผม
0: นะคะก็เขาให้ทาไอ้นี่ไงเดี๋ยวนะปูนอ่ะ
1: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่า
0: ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ไม่ให้มันเข้าไปข้างในได
1: ้โอ้
0: นะคะ
1: โอ้ครับผม
0: นะคะ ช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมี

0: มีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารนี่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดินเรื่อยอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆเนี่ยนะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วกะว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะคราวนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับแม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินจน5โมงเย็นน้องดงจึงสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
1: โอ้พอออกมาปุ๊บนี้ครับ
0: ที่ลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
1: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาผีบังตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงอ่ะน้องดงเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงมันบังตาคนเดินป่าน่ะใครเดินข้ามอ่ะประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้
0: มาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
1: นะคร
0: ับพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

จะส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: มาแล้วเมาข่าวเล่าบันเทิงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์22พฤษภาคมค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะสวัสดีชาว Facebook ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายจังหวัดเนาะที่แจ้งเข้ามานะคะมีไต้หวันมีออสเตรเลียก็มีนะคะทั้งดวงแล้วก็มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีแฟนประจำของคลื่นทุกๆมหานครอยู่ในหลายเมืองด้วยนะคะ
1: ฝนตกเช้านี้ไม่ได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกเลยใช่เพราะว่าคนไทยก็คิดถึงบ้านเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับในแต่ละวัน
1: ครับ
0: ข่าวเยอะเลยนี่ข่าวแรกนี่เลยทึ่งมาก5คนไปดูบันเทิงหรือเปล่า ผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะน้องดงเห็นยัง
1: ยังคนต่างชาติหรือไทยฮะ
0: น่าจะต่างชาติแต่ว่าหน้าก็เอเชียหน้าเอเชียนี่แหละผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกัน
1: แต่เรียกว่าชอบกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอชอบกันแบบอยู่กันแบบแฟมิลี
0: ่ใช่ค่ะใช่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาก็คือรักไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยนะทั้งหมด5คนหน้าเอเชียทั้งหมดอ่ะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะประเทศไหนเนี่ยชื่อวองอ่ะเอริกวองแฮมิลตันดูเจมลีโจนาธานเชียนและไมเคิลลีเขามาถ่ายทอดชีวิตรักที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโพลีคิวความสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจจะรักกันแบบหลายคนนี่คือคนยุคเก่าก็อาจจะต้อง ต้องรับตรงนี้หน่อยนะเพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจาก2คนก่อนคือเจมกับโจนาธานคบหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2013แล้วก็มาแต่งงานปี2022ทั้งคู
1: ่
0: ก็เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาไปรู้จักอีก3คนผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็กิจกรรมสังสรรค์ที่ไปเจอจนสุดท้ายก็ตกลงวงใจว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด5คนอย่างจริงจังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทั้ง5คนบอกว่าตอนนี้ไปไหนไปกันหมดเลยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะท่องเที่ยวล่องเรือไปดนตรีไปไหนก็ไปทุก5คนมีกฎสำคัญก็คือว่าถ้าใครจะสมมติว่านอกใจอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มจะต้องมาบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเขาพูดตรงว่าถ้าใครจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนนอกกลุ่มอ่ะต้องบอกเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพทางเพศของคนทุกคนที่อยู่ที่มีในบ้านอีก4คนประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป้าหมายในอนาคตก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งหมดวางแผนเรื่องการมีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทิศทางเดียวกันว่าเนี่ย5คนนี้จะรักกันจนชีวิตจะหาไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ได้ด้วยเนาะ
1: น่ารักเลยนะเคยเห็นแต่คนไทยเขาไม่รู้เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าอันนั้นผู้ชาย3คนเขาอยู่ด้วยกัน
0: อันนี้5คน
1: อันนี้5เลยเหรอฮะ
0: 5คน
1: 5นี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะ
0: นี่ค่ะดูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนตอนนี้ยังแยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ร่วมกันแน่นอน5คนนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าการที่วางแผนเรื่องการมีลูกเนี่ยจะเป็นการแบบอุ้มบุญหรือยังไงอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้พอเขาเปิดเผยความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกแบบโพลีคิวเนี่ยนะคะโอ้ยคือเรียกว่ากระหึ่มมากกระแสตอบรับหมายความว่าคนสนใจไงว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะความรักบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็ ก็คือฮาแหละเนาะ
1: โลกเปลี่ยนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะโลกมันเปลี่ยนจริง
1: ๆครับ
0: โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
1: วันนั้นไปภูเก็ตก็เห็นต่างชาติอ่ะแบบผู้ชายมาเดินแบบที่ชายหาดกัน2คนจูงมืออะไรเยอะมากเลยคืออยู่ประเทศแล้วแบบเป็นอิจฉาในความรัก
0: เดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยจริงนะ
1: แบบบางคนเขาดูแบบมาประเทศแบบแนวอาหรับอ่ะเขาคงดูประเทศเขาแล้วมันยังอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาในบ้านเราอ่ะก็สามารถในบ้านเราแบบให้อิสระเรื่องนี
0: ้
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็น่ารักดีหลายคู่มากเดินเห็นเดินรู้สึกเลยโอ้เที่ยวนี้มาแล้วเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เปิดเผยไม่ได้คือเนี่ยที่บอกนะโลกมันเปลี่ยนเปิดเผยไปไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ยอมรับได้นะเพราะว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้เนาะ
1: แต่ถ้าพูดถึง5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมั้งมันอย่างเอา1คนจะรัก4คนอย่างเงี้ยหรอพี่เราหรือละ1คนรัก1คนแต่ว่าพอแฟนเรารักอีกคนนึงด้วยเราก็เลยต้องยอมรักอีกคนไปด้วยมันยากเหมือนกันนะ5คนน่ะ5คนด้วยหรือว่าอีก4คนต้องรักนะรักกันหมด
0: ใช
1: ่ฉันรักคนที่1 2 3 4คนที่2ก็ต้องรักคนที่1 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากนะแต่มันเป็นไปได้นะ

0: เออมันก็ดูเป็นไปได้แล้ว
1: ก็เป็นไปได้
0: อาจจ
1: ะ
0: อยู่ดูแลกันอ่ะคนนี้เก่งเรื่องทำอาหารคนนี้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งคนละด้านกันไปจะอยู่ได้กันได
1: ้ค่ะ
0: อบอุ่น
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณชายสก็อตนะครับนี่หลังจากที
1: ่
0: ตอนนี้ดังมากแล้วก็ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดยอดบริจาคของมูลนิธิชีวาสมุทรนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยทำดูแลเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะพี
1: ่ค่ะ
0: มียอดบริจาคล่าสุดตอนนี้2,200,000 บาทแล้วนะโอ้โหเธอดีใจมากนะครับน้องชายสก็อตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เลยจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับคุณชายประกาศนะบริษัทพี่ประกันบริษัทไหนจะทำ CSR นะครับก็ลองติดต่อไปคุณชายสก๊อตดูตอนนี้เพราะเขาบอกว่ามีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือไหมครับ
1: เ
0: พราะภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของไฟปงไฟป่า
1: ไฟป่าใช่อ
0: ันตรายกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณชายเขาบอกถ้ามีบริษัทไหนสนใจมันก็เซฟเงินของมูลนิธิไปได้เหมือนกันนะประกันชีวิตปีหนึ่งก็หลายหมื่นนะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์พูดง่ายๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้าไปร่วมกันตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเป็นข่าวนะครับหาสปอนเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ซะเลยบริษัทประกันนะเขาบอกว่ามูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับ
1: แล้วก็เป็นอีโมจิ
0: 2,200,000 บาทเลยพี
1: ่โอ
0: ้2,200,000นะฮะก็เห็นบอกว่าเงินตรงนี้ก็จะนำไปนะดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะครับ
1: ทุกที่ข่าวบอกว่าบริษัทเบียร์ช้างอ่ะไทยเวฟอ่ะสนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงไหม
0: เนี่ยเห็นเขาก็เห็นเขาแชร์กันนะว่าเธอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์จากโอ้โหตระกูลผู้แข่งอ่ะเนาะ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้ครับแต่อันนี้เป็นส่วนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนเงินของแบบประชาชนเลยพี่ที่แบบที่บริจาคเข้าไปอ่ะ
1: ก็รู้สึกมีคนตอนเนี้ยมาอยู่ทางฝั่งของตายเยอะมากเลยเนาะ
0: ครับ
1: คนเข้าใจนะคะอย่างเงี้ยก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดียวรู้สึกว่าตายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุทรใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุทรนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันมากนะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างนี้ทำไมต้องอะไรขนาดนี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณทรายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
0: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนใช่ไหมพ
1: ี่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะไม่รู้ว่า
0: ล้อเลียนกับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ
1: ่าใช่อ๋อค่ะ
0: อ๋อก็ต้อง

0: ทัวลงไปต้องยอมรับไป
1: ไปเลยต้องยอมรับ
0: นี่แบบไม่มีกะลาเทศะ
1: ใช่โอ้เพชรปากปลาฮะ
0: ตรง
1: อ๋อเป็น
0: ใจแล้วว่าพวกนี้เขาอาจจะเขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
1: ก็ยอมไม่ยอมให้คนด่าเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่เออแปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อมันมีอยู่มันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงินอะก็คือออกมาไลฟ์สดบ้างเอามาอัดคลิปขอเงินคนละบาทขอบ่อยเกือบทุกวันเลยคนจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปว่าไปสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โอนไม่ให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนยอดกระดุมทลายเลยอ่ะขอเงินคนละบาทใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือหนี้ผ่อนรถอะไรเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองอะไรเงี้ย
0: โอ
1: ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
0: โอ้แล้วก็มีคนให้อ่ะพี่มันก็มีใช่ไหม
1: มีค่ะมีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็ให้10บาท5บาทแล้วแต่ร้อยนึงอะไรเงี้ยเขาก็อวนนะ
0: เออ
1: เพราะเขาคิดว่าเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
0: ครับครับ
1: นะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
0: ว้าว
1: เขาขับรถเบนซ์อ่ะแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนนั้นถ้าเป็นถล่มลุมกันก็บอกถ้าไม่โอนให้เขา1บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมก็บอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ตายเลยมีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
0: ค่ะผม
1: ค่ะแต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
0: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
1: ธรรมชาติ
0: อนุรักษ์ธรรมชาติ
1: แวดล้อมค่ะ
0: ครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
1: อ
0: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือตั้งแต่กีดอ่ะคนเก่งๆเยอะเลยพี่นะมันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปแล้วเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: หมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยชอพวกเนี้ยลุกชอพวกเนี้ยนะฮะมอร์แกนกิฟไวท์พวกเนี้ยคือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั่นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองที่บอกว่าทีมชาติผิดเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะนะ
1: มันแค่นั้นน่ะ
0: ใช่แล้วก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะโอ้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที่หาเป็นเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะฮะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งน่าจะผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ

0: ขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลนะเนาะแม้แต่การประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนย์มาร์นะฮะเนย์มาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนอ่อนแอนแอนอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไห
1: ม
0: โอ้เห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนย์มาร์ได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเฮอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนย์มาร์มันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนย์มาร์เป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ขานเสียงแฟนบอลนะครับก็หนีบเอาเนย์มาร์ไปด้วยก็ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี
1: ้
0: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสจะเป็นเต็ง1นะฟุตบอลโลก
1: เต็ง1เลยเหรอ
0: ครับผมฝรั่งเศสนะรองแชมป์เก่าร
1: องแชมป์เก่า
0: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์เขาจะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะก็มีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงว่าคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอ่ะอะไรแบบนี้นะครับผู้เห็นบอกว่าในการประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อพงเลยนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะ
1: มีสตอรี่หน่อยเนี่ย
0: มีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็มีกิมมิคแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
1: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
0: เขามีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงินน่ะคือปีนี้เพิ่มจาก32มาเป็น48
1: อ่าฮะ
0: ดังนั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัดลิงก์สิทธิ์ถ่ายทอดก็สามารถที่จะเรียกแพ้ขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแบตมันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นปีต่อๆไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
1: 66เขาให้งั้น66
0: ใครเราจะถือเลย66
1: เอาไปแล้วทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะน้องใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มาก
0: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู
1: ที

0: ศิลปินจากเอเชียก็ลิซ่าจากยุโรปก็บราซิลจากแอฟริกาก็จากละตินอเมริกาก็ไนจีเรียก็เป็นตัวแทนแอฟริกาเนาะไนจีเรียนะคะ
1: ครับ
0: นะคะไทยบราซิลและไนจีเรียสามศิลปินถึง
2: 17มิถุนายนนะก็ตั้งแต่ 4-5 ทุ่มฮะพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันตีหนึ่งนะครับของคืนวัน

0: 5ทุ่มก็ยังได้อยู่นะเออ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้า 5:00 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
1: ขออภัยเป็นวันพฤหัส
0: อ้าว
1: เข้าวันศุกร์
0: วันพฤหัสเหรอ
1: ครับผม
0: ก็ดู
1: น
0: ้องหมอนได้
1: พฤหัส 5:00 น. ยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะ 1:00 เข้าวันศุกร
0: ์ค่ะแล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง 1,700 ล้านเรา
1: ฮ
0: ะ
1: ก็
0: ยังไม่รู้หรอ
1: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
0: วันที่10แล้วกัน
1: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต
0: ์วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะก็อย่างที่บอกอ่ะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วง 3:00 ถึง 9:00 โมงเช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณาเนาะ
1: ใช่ผม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอกับเงินก้อนนี้ 1,700 ล้านบาท
1: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์ว่าแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันตัวล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างหรือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
0: ๆโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวสุดท้ายไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลเขาพยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็จะต้องบอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: มันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอ่ะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคสมัยนู้นอ่ะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014เลยนู่นอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังๆก็รู้ก่อน2วันแล้วก็มีเคลียร์ออกมา
0: ไม่ต้องนานมาก2วันก็พออย่างเงี้ยหรอ
1: ครับเดี๋ยวรอดู
0: นะครับแต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องบงนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
1: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่เราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะฮะ
0: เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะรอติดตามกันปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: จากบันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ย มีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทวดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วย ก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะมันแล้วมันไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
1: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ
0: ใช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ที่อยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คื

0: ระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปได้แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
1: ครับ
0: นี่แหละนะคะ
1: เออต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มันต้องมีคนในอ่ะไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไงอ่ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารเนี่ย
1: ใช
0: ่เออไม่มีทาง
1: อืม
0: ยากมาก
1: ต้องตรวจสอบจริงจังมาละ
0: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
1: อืมครับ
0: อืมเนาะ
1: เราต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีนะมันมีเหตุรถตู้เนี่ยนะครับโอ้รถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
0: เอาอีกแล้ว
1: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอแจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
0: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
1: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต่รถตู้คันนี
0: ้ไม่หยุด
1: พี่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันอ่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาด้วย
0: กำลังจะลงพอดี
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคารางตรงนั้นเลย
0: เอ้า
1: โอ้โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันปิดแล้วฝ
0: ั่
1: งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบตัดสินใจจะไปอ่ะนะฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งนู้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮะโอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอร์ไปข้างบนก็เบรกกัน
0: วุ่นวายไปหมด
1: วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเน
0: ี่
1: ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5 ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38 วิผมจับไว
0: ้
1: คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปสัก2 นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ในต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่าย
0: นะไ
1: ม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
1: ใช่เข้าใจ
0: รีบกันไปหมดเลยก
1: ็
0: ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
1: ครับหนุนต้องไปค่านิยมนะว่าถ้าเราที่เสียงติ้งติ้งยินติ้งไม้กั้นนะ
0: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วเนาะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชุลชุนละมุนวุ่นวาย
1: โอ้ขาผม
0: ค่ะ
1: บอกแต่ไม่เกิดเหตุอะไรร้ายเกิดขึ้นครับ
0: ใช่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
4: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
5: หอมหอมน่ากินอ่ะ
6: อร่อยอ่ะ
3: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: โอ้ยปวดท้อง
10: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
9: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
10: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้ง
2: เ
3: ขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม
2: ่
3: ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
2: ้สองคนเหรอ
3: สองคนเลยสองพี่น้องปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับ
2: ค่ะ
3: สุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาครเอ้านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้สอบถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชาย2คนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้ 3-4 วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่ใหม
2: ่
3: คุ้นชินกับ

0: ที่เก่ามากกว่า
1: ที่
0: ที่สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
1: ค่ะ
0: เด็กคิดได้ไงพี่แปดขวบเก้าขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะเด็กเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่งสมุทรสาครเก้าขวบนี่มันปออะไรพี่
1: ปอสาม
0: โอ้โห
1: ปอสาม
0: กล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถือว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะ
1: กล้าจริงๆ
0: นะครับกล้านะสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายได้เสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ชื่อว่าคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผเข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนแม่คนนึงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก
1: ็แล้วเด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
0: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ให้เป็นคนดูแลโดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมทำข้อตกลงกันว่าจะได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนายจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็กสองคนนี้ไป
1: ค่ะ
0: โอ้ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องดงก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดยุ โอ้โห
0: ไม่มีการหักข้างใจเลย
1: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
0: เออครับ
1: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
0: ตัวดีเลยขนาดนั้น
1: เสพยาด้วยค่ะโอ้โหเด็กคนนี้งงสารมากเลยนะคะ
0: เนาะพ่อแม่ฝากลูกจะเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานเพราะก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นั่งลุงเนาะตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วย